0: วายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธจัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา13นาฬิกาและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา15นาฬิกาน
1: ายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งกลับสู่ประเทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นาที
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
2: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายโดยกว่า 40% เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
3: ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับ
2: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกณฑ์เดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
3: ้สิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
2: ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกรหรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้เดินทางไม่สะดวกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Serviceรองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวในพื้นที่ต่อไป
4: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
0: คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหารือเซลฟอร์สแลกเปลี่ยนแนวทางประยุกต์ใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับบริษัท Salesforce ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์และมุมมองด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบรรดาประดิษฐ์หรือ AI ในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการทำให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยแนวทางการจัดการและคุ้มครองข้อมูลบุคคลการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคลาวด์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
1: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า442ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแถลงผลการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศในการตรวจยึดสินค้าที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดคดีสวมสิทธิ์รวม41คดียึดของกลางกว่า 8.8 ล้านแสนชิ้นมูลค่าความเสียหาย 442 ล้าน 640,000 บาทโดยมีคดีสำคัญคือการนำเข้าบุหรี่จำนวน 5.37 ล้านมวลมูลค่าความเสียหาย 17 ล้านบาทและมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายจำนวน 22,000 ชุดมูลค่าความเสียหาย 84 ล้าน 270,000 บาทขณะเดียวกันในช่วง10เดือนที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังได้สกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายรวม177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,377 ล้าน 800,000 บาทและการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา35คดีจำนวน 33,472 ชิ้นมูลค่า 582 ล้าน 190,000 บาทล่าสุดมีการเฝ้าระวังนมผงปลอมจำนวน768กระป๋องที่ถูกซุกซ่อนเข้ามาและเพิ่งตรวจยึดได้เป็นครั้งแรกหลอกขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
5: อยากฝากไปในผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาแล้วเคลมว่า Made in Thailand แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศเชื่อได้ครับว่าถูกจับแล้วไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำเลยแล้วมันเสียชื่อประเทศเรานะครับในส่วนที่สองคือผู้บริโภคอยากเตือนว่าของที่มันขายออนไลน์แล้วมีความผิดสังเกตเช่นราคาต่ำไปหรือไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็ขอให้อย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะอาจจะเป็นเหยื่อ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่5โรงเรียนบ้านห้วยสายขาวตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนบ้านดงพัฒนาตำบลคำล้ออำเภอชัยวานจังหวัดอุทัยธานีที่อบต.ทองหลางตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นภายหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยระบุว่า ขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ไม่ดีพออย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมวัย56ปียังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
1: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผชิญหน้ากับศัตรูจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปกป้องสินทรัพย์ทางสังคมซึ่งเป็นสองสิ่งสำคัญของระบบการปกครองในภาวะสงครามแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนประกาศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันและมีผลบังคับใช้ทันทีนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินของกลุ่มกบฏฮูตีรวมทั้งการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงซานาของเยเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมย้ำว่าการยกระดับความตึงเครียดในทุกรูปแบบโดยซาอุดีอาระเบียจะเผชิญกับการยกระดับการตอบโต้ที่ครอบคลุมและเด็ดขาดทั้งนี้อิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบาบเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งการปิดช่องแคบแบบเอลบันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จจะทำให้ปริมาณมันทั่วโลกลดลงร้อยละ7
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยกันโดยเพลย์ออฟ4คนหลังจากกรณาดอินมีนพรัตน์พานิชผลเอกประดิษฐ์วูและชลชิตชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจากกรณาดเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์พร้อมเงินรางวัล 450,000 บาทศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพระศึกษาเดลินิวครับที่สนามสุพัชราไสรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี 7-6หลังเสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา3-1โดยชิงแชมป์กันในวันที่24กรกฎาคมนี้เริ่มเวลา 15:30 นาทีในสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาโดยหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬารัฐมนตรีกีฬาเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพรบ.ได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ดูจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นซีปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีธายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองความเคลื่อนไหวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ ล่าสุดนายสิริเชษฐ์ภูลชิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยได้เดินทางมายื่นใบสมัครเข้ารับคัดเลือกถือเป็นผู้สมัครคนแรกอย่างเป็นทางการโดยการเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเปิดรับไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
12: 1นาทีกับกปท.วิธีการจอดและหยุดรถที่ถูกต้องสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งเช่นการจอดรถเมื่อติดสัญญาณไฟแดงการหยุดรถระหว่างการจราจรบนทางราบนานเกิน10นาทีควรขึ้นเบรกมือแล้วปลดเกียร์ว่างทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเพราะขณะรถจอดอยู่หากมีรถคันอื่นพลาดพลั้งมาชนท้ายรถ การใส่เบรกมือไว้จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากอุบัติเหตุดังกล่าวให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บน้อยลงและยังช่วยไม่ให้รถเลื่อนไหลไปชนท้ายรถคันหน้าอีกด้วยดังนั้นการจอดรถและหยุดรถที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือสระโอหอหีบทอสันธานสระอานอนหนูแปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่ลับคำว่าระโหฐานปรากฏในชื่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานคำว่าจิตรดาเป็นชื่อสวน1ใน4แห่งของพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อพระตำหนักนี้จึงมีความหมายว่าพระตำหนักอันตั้งอยู่ในสวนจิตรดาซึ่งเป็นสถานที่ส่วนพระองค์
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่3ก่อนทำพิธีบวชญาติญาติจะนำเครื่องประดับและสายสร้อยมาตกแต่งโดยถือว่าเป็นการร่วมบุญเมื่อนาคแต่งกายสวยงามแล้วญาติพี่น้องจะแห่นาคไปลาพระญาติผู้ใหญ่ศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้านและผีบ้านผีเรือนตอนค่ำหมอขวัญทำพิธีสอนนาคเรียกว่าบะอะยังมีการแห่นำให้นาครำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ชี้ให้เห็นถึงอานิสงส์ที่นาคและพ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้รับจากการบวชรวมทั้งการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนระหว่างที่อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ตอนเช้าตรู่หรือช่วงบ่ายทำพิธีปลงผมนาคจากนั้นจึงแห่นาคไปวัดเพื่อทำพิธีอุปสมบทภายในอุโบสถติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเตรียมเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
15: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี

0: station are.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: นายเป็นคนหัวดื้อแบบนี้แหละครับนะชนแล้วมาหาว่าผมหัวดื้อ
2: แกไม่เข้าใจเรื่องส่วนตัวของฉันหรอกนะแต่ว่าสักวันแกคงเข้าใจ

0: ไม่รู้จริงๆเหรอว่านายของจันมีธุระอะไร
1: ผมบ่ฮู้จริงๆครับคุณแม
0: ่อยู่กับเขามานานสักเท่าไหร
1: ่ฮู้จักกันมานานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาอยู่ด้วยกันตอนที่พ่อผมตายนายสงสารผมแล้วเรื่องมันก็ยุ่งๆเฮาก็เลยแยกกันบ่ออกครับ
0: จันรู้เรื่องส่วนตัวเขามากแค่ไหน
1: ก็บ่มากไปกว่าที่เล่าให้ฟังไปแล้วครับ
0: ไม่มีแก่นสารอะไรเลยคนขุดพลอยเสี่ยงโชคแต่เกิดไม่กินเส้นกับเจ้าถิ่นจนเกิดเรื่องขัดใจถึงกับไล่ฆ่ากัน
1: ครับคุณแม
0: ่ฉันไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกไม่มีความรู
1: ้ผมกับบ่ฮู้สิตอบคุณแม่ว่าจังใด
0: แล้วพูดเรื่องที่เขาทำกับฉันคืนนั้นให้ใครฟังบ้างหรือเปล่า
1: บ่ครับ
0: แม้แต่กับตัวเขาเหรอ
1: ครับผมสาบานได้ครับ
0: ขอบใจที่ปิดบังเรื่องนี้ไว้ให้ฉัน
1: บ่เป็นหยังครับ
0: แล้วรู้มะบ้านเดิมเขาอยู่ที่ไหน
1: บ่เคยเห็นนี่ครับพบกันที่เขาสมิง
0: ทำตัวเป็นคนลึกลับจริงนะแล้วลูกเมียเขาล่ะ
1: อยู่คนเดียวครับ
0: ไม่น่าเชื่อคนอายุปูนนี้ไม่เคยผ่านผู้หญิง
1: เฮาต่างคนต่างอยู่บ่ฮู้คือกันว่ากลางคืนเขาสิย่องไปหิวผู้หญิงหม่องใดมามั่งครับ
0: ไม่โกหกฉันใช่มะ
1: ผมเว้าเท่าที่ฮู้ไอ้ที่บ่ฮู้คุณแม่ก็ต้องถามนายเอาเองครับ

0: เป็นไงจ๊ะแม่ของน้า
1: ก็สบายดีนี่ค่ะ
0: สบายอกสบายใจขึ้นใช่ไหมจ๊ะ
1: หนูก็ไม่ได้เป็นอะไรอีกนี่ค่ะน้า
0: เด็กเอ้ยงอนไปก็เท่านั้นน่ะ
1: เอ๊ะหนูไปงอนอะไรกับน้าไม่ทราบ
0: อะล่ะไม่งอนก็ไม่งอนน้าไม่ว่าอะไรหรอกว่าแต่พักนี้คุณระเด่นหายหน้าหายตาไปเลยนะจ๊ะ
1: เขาคงมีธุระมั้งคะ
0: ธรรมดาเขาเคยมาแทบไม่ขาดนะไม่รู้จะโกรธเคืองอะไรเรามั่งหรือเปล่า
1: เราไม่ได้ทำอะไรให้เขาโกรธนี่คะ
0: ก็เรื่องประกวดนางนพมาศไงล่ะ
1: เรื่องเก่าก็หนูไม่เต็มใจทำอยู่แล้วมาขอร้องแกบังคับเมื่อมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นจะมาโกรธใครได
0: ้ไม่กลัวคุณเด่นเขาโกรธเหรอ
1: ทำไมต้องกลัวคะในเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรผิด
0: ถ้าเขาเลิกคบเราล่ะ
1: แล้วแต่เขาสิคะเราบังคับใจใครไม่ได้
0: แปลว่าไม่แคร
1: ์ไม่เห็นจะต้องมีอะไรต้องไปแคร์อยากโกรธก็ให้โกรธไปไม่มาก็ไม่

0: เยี่ยมเมื่อวันลอยกระทงแล้วหงุดหงิดมาตลอดเพิ่งจะยิ้มแย้มเอาในวันสองวันนี่ล่ะ
1: ไม่จริงหรอกหนูก็อย่างนี้ทุกวัน
0: ดีแล้วที่รู้ตัวเองว่าไม่เพี้ยน
1: น่าจะเอายังไงกับหนูแน
0: ่คืออย่างนี้น่าเห็นว่าทุกวันเนี้ยเราหน้าร้านเหนื่อยยากกันมากน่าอยากจะหาคนที่มีความสามารถสักคนมาช่วยงานเราคิดว่าพอให้เงินเดือนเขาได้มะ
1: ไอ้อยากได้ไม่อยากได้หรอกค่ะแต่กลัวว่าเราจะไม่มีเงินจ้าง
0: สัก 3,000 พอไหวมะ
1: ถ้าเป็นคนมีความรู้หนูว่าถูกไว้ด้วยซ้ำใครก็จะมาทำแค่วันละร้อย
0: แล้วถ้าหามาได้หนูพอจะจ่ายไหวมะเอาไว้ให้งานของเราดีกว่านี้ค่อยเพิ่มให้เขาอีกพอจะไหวไหมจ๊ะ
1: น้าหาคนได้แล้วเหรอคะ
0: น้าว่าพอจะหาได้ที่นี้อยู่ที่ว่าแม่จะพอใจหรือเปล่า
1: น้าจะเอาใครมาอดตายกับเราคะ
0: ในโอ้ยหนูจะรังเกียจเขามะ

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: รู้แล้วล่ะค่ะคุณน้าทางแก้เขินไปอย่างนั้นล่ะและรู้กระทั่งว่าเขาไม่ต้องการจะทำแล้วน้ายังจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เขาอยู่กับเราได
2: ้แม่ว่ายังไงจ๊ะ
1: เป็นความต้องการของน้าจริงๆเหรอคะ
2: แม่ต้องพอใจด้วยไม่ใช่น้าพอใจคนเดียวเดี๋ยวเราจะมาทะเลาะ กันทีหลัง
1: น้าคิดว่าเขาเหมาะเขาทำได้เหรอคะ
2: ทุกวันนี้แม่ไม่ได้เห็นเวลาเขาทำงานหรอกเหรอ
1: ก็บางครั้งไม่อยากเห็นบ่อยนัก
3: ไม่พอใจเขาใช่ไหม
1: คนจองหองอวดดีทำไมจะต้องง้อเขา
2: ถ้าตัดเรื่องพวกนี้ได้นะว่าเขาเป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งขยันทำงาน

0: ัวเป็นเกลียวและยังตั้งใจทำได้ดีด้วยเข้าใจการทำงานโดยที่เราหรือใครไม่ต้องแนะนำแสดงว่าเขามีความรู้ความสามารถ
1: ถ้าน้าคิดว่าเขาจะทำได้ก็แล้วแต่น้าสิคะ
0: น้าคนเดียวไม่ได้หรอกจ้ะต้องแม่ด้วย
1: หนูยกให้เป็นหน้าที่ของน้าดีกว่าเรื่องค่าจ้าง 3,000 พอให้ได
0: ้แม่ต้องเต็มใจด้วย
1: แหมทำไมจะต้องมาเกณฑ์หนูด้วยคะ
0: เพื่อความสบายใจไงล่ะ
1: ถ้างั้นหนูไม่มีความเห็นแล้วแต่น้า
0: แม่เป็นเจ้าของเป็นคนจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์น่าจะเป็นคนที่ตัดสินใจได้เพราะถ้าไม่เป็นที่ถูกใจเดี๋ยวก็มีเรื่องงอดแงดงอดแงดให้น้ากลุ้มใจอีกอะ
1: แปลว่าจะต้องเหมามาให้หนู
0: โธ่เอ้ยทำไมพูดยากอย่างนี้นะบอกมาคำเดียวว่าพอใจหรือไม่พอใจ
1: เมื่อน้าว่าดีหนูก็ไม่ขัดใจน้า
2: ไม่พ้นน้าจนแล้วจนรอดเอาเถอะ
0: น้าตกลงใจว่าจะจ้างเขา
1: ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คะเป็นเรื่องของน้า
0: จ้ะน้ารับผิดชอบเองแต่แม่ต้องจ่ายเงิน
1: ว่าแต่เขาจะยอมรับจ้างน้าเหรอคะพูดกับเขาหรือยัง
2: น้าว่าถ้าแม่ยอมลดลาวาสอกับเขามั่งเขาคงไม่ขัดข้อง
1: จะให้หนูไปง้อเขาเหรอ
0: เขาเป็นคนที่ไม่มีเกียรติอะไรหรอกไม่ต้องถึงกับอ้อนวอนเพียงแต่แม่ออกปากชวนเขาซะหน่อยน้าว่าเขาคงไม่ขัดละมั้ง
1: แต่ว่าเอิดแน่ใจได้ยังไงกันคะเขาเป็นใครก็ไม่รู้ฐานะเป็นยังไงเขาอาจจะเป็นคนมีหลักฐานมีการมีงานก็ได้ใครจะไปรู
0: ้เท่าที่คุยกับเขามาก็ไม่เห็นมีงานอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนอกจากอาชีพขุดพลอย
1: มันทำรายได้ให้เขาดีกว่าการมาอยู่กับเราอย่างเหนื่อยยากบางทีโชคดีๆเขาจะรวยกว่าเราด้วยซ้ำไป
0: ไอ้อย่างนั้นมันไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ที่แม่จะยอมพูดกับเขาก่อนหรือไม่เท่านั้น
1: หนูจะต้องจ้างเขาจะต้องอ้อนวอนเขา
0: ชักชวนจ้ะไม่ใช่อ้อนวอนแต่น้าอยากจะให้แม่เป็นคนออกปากก่อนเขาอาจจะไม่กล้ารับปากทำงานเพราะรู้ว่าเจ้าของไร่ไม่พอใจเขาก็จะทำไปตามที่ให้สัญญาไว้เท่านั้นเมื่อครบ3เดือนเขาก็ไป
1: อยู่ๆจะไปพูดออกปากมันยังไงอยู่นะคะ
0: เอาหน้าน้าจะหาวิธีทำให้แม่พูดกับเขาง่ายๆโดยไม่อายกัน
1: ทำยังไงคะ
0: วันนี้เขากลับมาก็เรียกกินข้าวด้วยกันเมื่อเข้าร่วมวงข้าวแล้วเขาก็คงต้องยิ้มให้หนูง้อหนูรายงานถึงเรื่องดินจากนั้นแม่ก็บอกไปเลยว่าขอให้อยู่ช่วยงานกันหน่อยและจะพูดอะไรก็พูดไปไม่ต้องรวนกับเขาเท่านั้นล่ะที่น้าต้องการไม่เหลือบ่ากว่าแรงแม่ไม่ใช่เหรออ
1: ืมค่ะเพื่อนน้าหนูจะพยายาม
0: อะไรๆก็น้าเรื่อยนะไม่มีเพื่อตัวเองสักอย่าง
1: ก็น้าเป็นคนบอกเป็นคนออกความคิดเป็นคนพอใจไม่ทำเพื่อน้าเหรอคะ
0: อ้าวน้าก็น้ากันจ้ะ

0: จริงอ่ะที่เขาใช้เป็นผู้จัดการไร่น่ะ
1: ฮะก็จริงนะสิบ่จริงล่ะสิว่าวให้ฟังเหรอ
0: ใครเป็นคนบอกวะเนี่ย
1: อ้าวก็คุณนาน่ะสิ
0: ฉันก็บอกเขาไปแล้วนี่นาว่าฉันไม่ต้องการฉันยังมีธุระและฉันก็ไม่เคยคิดจะมายึดอาชีพทางทำไร่หรอกนะ
1: ก็บ่ฮู้ล่ะน่ะชนแกว่าวแบบนั้น
0: ก็แปลว่าคุณแม่เขาเห็นด้วยน่ะสิฮะ
1: ฉันก็บ่ฮู้หรอกนายเห็นคุณนาเขามาว่าวก็เลยบ่กล้าถาม
0: ทำไมเนาะคุณชนจะต้องมาเจาะจงเป็นฉัน
1: แล้วเป็นอย่างนายถึงบ่รับล่ะ
0: ก็ฉันบอกแล้วว่าฉันมีธุระส่วนตัวฉันไม่อาจจะรับงานของใครได้ทั้งนั้นล่ะ
1: ธุระอีหยังของนาย
0: แล้วฉันจะบอก
1: ก็บอกเดียวนี่มันสิเป็นหยังไปล่ะนาย
0: ก็ได้เว้ยบอกนิดๆคือฉันอยากจะย้อนไปเขาสมิง
1: ฮึเขาสมิงอีกแล้วนี่นี่นี่นายบ่เคสอีกเหรอ
0: ทำไม
1: ถูกเขาไล่ยิงจุกก้นแผลก็ยังบ่ทันตกสะเก็ดแล้วสิกลับไปหาเรื่องเจ็บตัวอีกบ
0: ่ถ้าฉันไม่มีปัญหาฉันก็ไม่อยากจะไปยุ่งแต่เมื่อมันมีปัญหานี่ฉันก็ต้องการไปแก้ไขให้มันสะอาดไปแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าปัญหาน่ะมันจะหนักขึ้นสักแค่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเป็นแกอาจจะไม่สนใจรอดมาได้ก็ดีแล้วใช่ไหมแต่ฉันยังไม่ยอมแพ้ง่าย
1: ๆคราวที่แล้วนายก็คิดแบบนี้มันบ่
0: อ้าวก็ใช่สิวะ
1: แทนที่นายจะแก้ปัญหาตัวเองได้กลับเพิ่มปัญหาให้ตัวเองนายคนเดียวน่ะไปเฮ็ดอีหยังได้คนอื่นเขามีเงินมีลูกน้องมีอำนาจหรือว่านายจะพกไปแต่ดวง
0: ใช่เว้ยถูกต้องที่สุดฉันมีชีวิตเดียวฉันพกไปแต่ดวง
1: โธ่เอ้ยบ่เอาไหนเลยนาสิอยู่ยังสบายตรงนี้มีงานให้เฮ็ดบ่มีเรื่องขาฟันกลับบ่เอาสิย้อนกลับไปหาเรื่องอีกแล้วมั้ยล่ะ
0: แล้วสำหรับตัวแกไม่ต้องห่วงนะฉันจะฝากแกไว้กับคุณชนแกจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงดวงกับฉัน
1: โธ่เอ้ยแล้วก็ให้มันแล้วกันไปบ่ได้บ่นาย
0: ไม่ได้หรอกเว้ยถ้าฉันคิดอย่างแกนะฉันก็ไม่น่าจะย้อนไปที่นั่นเหมือนกัน
1: นายนี่จริงๆนะ
0: ทำไม
1: ดื้อบ่เข้าเรื่องสิไปหาเรื่องเจ็บตัวอีกจนได
0: ้ก็บอกแล้วว่าแกไม่ต้องห่วงฉันไงเล่า
1: เอาละเอาละนายน่ะเตรียมตัวไปคุยกับนาชนเถอะเย็นนี่เขาให้ไปกินข้าวที่บ้านแน
0: ่ฉันไม่อยากไป
1: คุณนาเป็นคนสั่งนายเป็นยังหัวดื้อนักฮะแล้วมาโทษว่าฉันดื้อกันนายเป็นต้นแบบนี่เอง
0: นี่แกไม่ต้องมาโยนความผิดให้ฉันนะแกเป็นเด็กจะมาอย่างฉันไม่ได้หรอก
1: อ๋อนี่เด็กเฮ็ดอีหยังผิดเวิร์ดแมนบ่แล้วผู้ใหญ่เท่านั้นบ่ที่เฮ็ดหยังถูกทุกอย่าง
0: แกอย่าลืมสิว่าเจ้าของไร่เขาไม่ชอบหน้าฉันแล้วจะให้ฉันเสนอหน้าไปอีกงั้นเหรอเอาไว้หน้าคนอื่นดีกว่าหน้าฉันไม่หล่อเป็นที่สบอารมณ์ใครก็หรอก
1: มันขั้นปากจริงโว้ย
0: ทำไม
1: เอาแบบนี้ดีกว่านายสิกินข้าวที่บ้านเจ้าของไร่เขาฮือบ่นั่นมันเป็นเรื่องของนาย
0: เอ
1: าเป็นว่าเมื่อคุณหน้าชนมาสั่งนายก็ไปพบคุณนาชนเขาสักหน่อยสิเอาจังไดก็ไปว่าวกันโลดฉันน่ะตัดสินใจอีหยังบ่ได้ดอกเข้าใจ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Young My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ GlobalHouse ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณ
12: ก็อร่อย
13: เพราะ3บัว
12: 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
0: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วย

0: คะหวังว่าบทเพลงคงเป็นความสุขและคงเป็นกำลังใจคงเป็นความจริงที่สะท้อนบางสิ่งว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอบางครั้งสุขบางทีทุกข์และเมื่อบางครั้งทุกข์ก็มีความสุขตามมาภายหลังได้ใครๆก็มีโชคร้ายได้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะศิลปะอยู่ที่ว่าจะหาผลประโยชน์จากมันได้อย่างไรและอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่า กังวลอย่าจมปลักค่ะเราลุกขึ้นมาป้องกันความหายนะไม่ให้เกิดดีกว่ามั้งคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM ขอเป็นกำลังใจอยู่ด้วยกันที่นี่เป็นประจำจากใจศิสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: คำตำหนิย่อมเกิดขึ้นได้กับผู้ที่ทำงานทุกคนใครยิ่งมีผลงานมากก็ยิ่งมีโอกาสได้รับคำตำหนิมากเพราะตัวงานที่เกิดย่อมเป็นฐานรองรับคำวิจารณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบจึงมีคนให้แง่คิดว่าถ้าทำก็ถูกด่าถ้าไม่ทำก็ถูกด่าแล้วก็จงทำในสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกัน
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
6: มีโชคพลาซ่าม
7: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
8: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
6: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
9: พร้อมกับเมืองมีโชค
6: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
8: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
9: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
6: ์มีโชคพลาซ่าม
9: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
8: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
9: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
8: 240-777
6: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
10: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
11: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
6: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
12: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
6: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
12: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
6: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
12: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
6: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
13: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
13: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือ
8: ดอกเลี้ยนจี่
6: ผสมมะนาว
8: ผสมขิง
1: ผสมโพรพอลิส
7: ผสมนมผึ้ง
14: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรพอลิส
7: ฮันนี่เวนิก้า
1: ฮันนี่กรีนที
14: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
14: ในราคาที่ไม่แพง
8: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให
1: ้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
14: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
15: Your happiness, our happiness. Mass F

ชียงใหม่เพียงแค่รู้ว่าตัวคุณมีพรสวรรค์มากเพียงใดนั้นก็ยังไม่เพียงพอค่ะเมื่อหากเราต้องประสบกับความล้มเหลวเราก็มักจะรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองนั้นหายไปและไม่ว่าคุณจะหนักแน่นในความเชื่อของคุณมากแค่ไหนแต่ผลลัพธ์ในเชิงลบก็ย่อมทำให้สั่นคลอนอยู่ดีค่ะนี่คือสาเหตุว่าเพราะอะไรคุณจึงต้องตระหนักถึงความสามารถที่คุณมีอยู่อีกทั้งยังต้องระลึกเอาไว้เสมอนะคะว่าคุณคือใครและเมื่อสถานการณ์ต่างๆทำให้ความมั่นใจที่คุณมีนั้นลดหายไปคุณจะต้องคงความศรัทธาในตนเองที่แน่นหนาค่ะซึ่งความศรัทธาในความซื่อสัตย์สุจริตและความมีมนุษยธรรมนี้จะทำให้คุณสามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้แม้ว่าจะต้องประสบกับความล้มเหลวมากมายสักเพียงใดก็ตามและถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะสร้างความมั่นใจในตนเองขึ้นมาใหม่ความศรัทธาในตัวคุณก็จะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นให้แก่คุณอีกด้วยค่ะ

0: ชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lead ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: อยากถอยมือถือใหม่ไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยม

ศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 Mass FM

ุณผู้ฟังคะวันนี้ติดตามอีกหนึ่งรางวัลคุณค่าที่ได้รับจาก Travel and Leisure Luxury Awards 2026ที่มอบให้กับเกาะสมุยนะคะโดยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งคว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Islands ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ค่ะทั้งนี้นอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดแล้วสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จได้แก่รางวัลสนามบินที่ดีที่สุดท่าอากาศยานนานาชาติต่างๆคว้าอันดับ2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นชี้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารนอกจากนี้2ยังมีรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยพาเรตติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งด้วยกันตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ไม่ว่าจะเป็นเคฟาโฮเทลเกาะสมุยคว้าอันดับที่2นะคะ Four Seasons Resort เกาะสมุยคว้าอันดับที่5คิมตันคิตาเลสมุยคว้าอันดับที่7อนันทาราละวันนาเกาะสมุยรีสอร์ทคว้าอันดับที่8และเซนทารารีเซิร์ฟสมุยคว้าอันดับที่9นะคะโดยนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนการยกระดับความปลอดภัยการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นพร้อมผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางอากาศสู่เกาะต่างๆในฝั่งทะเลอันดามันตลอดจนขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนสนับสนุนแนวทางการท่องเที่ยวรายเกาะให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและส่งต่อทรัพยากรให้คนรุ่นต่อไปค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสโมสรส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรรุ่นที่9นายอเล็กซองฟ้าทองชานส์โจที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Young Physicists Tournamentครั้งที่39ณเมืองซูริกสมาพันธรัฐสวิสจัดโดยความร่วมมือของ ETH ซูริกการแข่งขันครั้งนี้มีทีมจาก35ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยผ่านรูปแบบ Physics Fight อันเป็นเอกลักษณ์ที่นักเรียนต้องนำเสนอโต้แย้งและวิจารณ์แนวทางการแก้ปัญหาฟิสิกส์ต่อหน้าคณะกรรมการในระดับนานาชาติผลการแข่งขันทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนวารีเชียงใหม่และสโมสรส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนวารีที่ได้เห็นสมาชิกของเราก้าวขึ้นไปเฉิดฉายในเวทีระดับโลกวารีเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นอดทนและความเป็นเลิศทางวิชาการที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
3: สู่กลางใจ
4: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึง4แยกตลาด

0: เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
1: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199

ชื่อว่าสัมผัสความรู้สึกสามารถถ่ายทอดถึงอีกใจได้อย่างดีเมื่อมีความสุขแล้วบางทีก็ทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วย

0: เอกหรือหากว่ามีความทุกข์มีความกังวลรัศมีที่แผ่ออกไปนั้นก็กระทบถึงคนรอบข้างให้ทุกข์ให้กังวลให้ไม่รู้สึกสบายใจได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับสิ่งที่ทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหากหมายถึงงานเราสามารถเพิ่มความรักให้กับงานที่ทำอยู่ได้ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติหาข้อดีของงานที่ทำอยู่แล้วทำมันให้ดีที่สุดนะคะส่งความรักผ่านงานที่ทำผลที่ออกมาคงไม่เพียงแค่คุณมีความสุขแต่เชื่อว่าจากผลงานนั้นยังทำให้คนอื่นมีความสุขได้อีกด้วยค่ะ
1: Mass FM Your happiness, our happiness

0: คุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอร์บีฮันนี่เวเนก้าออริจินอลน้ำผึ้งเวเนก้าที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่มฟอร์บีฮันนี่เวเนก้าบอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนก้าจากฟอร์บีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
2: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมธรรมร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hiyu Wix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยที

0: ดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: You're listening.

ลงเพราะแล้วก็เขาเรียกเป็นเพลงรักดีๆความหมายก็ดีมากๆจากอัลบั้มของเปลี่ยนฉากจากประภาสชนสลานนท์เสียงของพี่ตู่ภพธรเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีแซมแล้วก็ปามี่กับกาลครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเพลงที่เปิดบ่อยเช่นกันต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันอังคารนะคะวันนี้พบกันอังคารที่21กรกฎาคม2569ฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงช่วงเช้าของการเริ่มต้นทำงานกันด้วยฟ้าฝนก็ยังคงครึ้มเหมือนเดิมคุณผู้ฟังมีความรู้สึกว่าเช้านี้มีละอองฝนมานิดนึงแล้วก็อากาศแลดูเหมือนฝนตกจริงๆแต่ว่าไม่ได้ตกหนักมากเป็นละอองฝอยเป็นอะไรที่ไม่ตกแบบจริงๆจังๆจริงแล้วลงมาทีเดียวก็น่าจะดีค่ะเพราะว่าครึ้มมากๆจำได้ว่าถ้าเกิดฝนตกมาทีเดียวนะหลังจากฝนตกฟ้าจะสดใสอย่างที่ก็บอกจริงว่าหลังฝนฟ้าจะค่อนข้างสดใสแต่นี่คือฝนไม่ตกไงมันก็เลยดูครึ้มๆแบบเนี้ยอึมครึมตลอดทั้งวันอากาศดูหมองๆดีนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะแวะมาดูอากาศเช้านี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันอังคาร21กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะส่วนในเชียงใหม่เราค่ะจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุดที่31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้อัปเดตอากาศกันหรือเปล่าอาที่สนามบินนานาชาติอัปเดตเรียบร้อยเมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ 30.9 องศาเซลเซียสส่วนโซนอื่นยังไม่อัปเดตอากาศมาเลยค่ะคุณผู้ฟังบนยอดดอยอากาศก็ยังคงแบบน่าจะนิ่งๆกันอยู่นั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนก็ต้องยอมรับเลยว่าเชียงใหม่เราหรือว่าจะเป็นประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีฝนตกไม่หนักมากเท่าไหร่ข้ามฝั่งไปดูที่ประเทศจีนเขาเนี่ยตกเยอะตกจนน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวค่ะตกจนน้ำท่วมแบบน่ากลัวจริงๆอากาศนี่แปรปรวนสุดๆกันเลยทีเดียวแต่ละที่นี่ที่จีนในเซี่ยงไฮ้นี่เขาบอกว่าใครจะไปเดินทางท่องเที่ยวในจีนหรือว่าประเทศในเอเชียปลดระวังฝนตกหนักผิดปกติหรือที่เรียกว่าเรนบอมนั่นเองค่ะเป็นระเบิดฝนที่เซี่ยงไฮ้นะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ฝนตกลงมาอย่างรุนแรงและฉับพลันในปริมาณมหาศาลในระยะเวลาอันสั้นนะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงทั้งชั้นใต้ดินห้องใต้ดินหรือสถานีรถไฟใต้ดินค่ะซึ่งภาพในเหตุการณ์ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่าเกิดฝนร้อยปีครั้งร้อยปีเกิดครั้งเดียวเมืองจมน้ำประชาชนอพยพพายบอดสัญจรกันแบบว่าหนีน้ำกันค่อนข้างเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งฝนที่ตกหนักทำให้หลายสายกลายเป็นคลองจากถนนที่มีรถรากลายเป็นคลองไปหมดเลยทีเดียวค่ะการสัญจรที่บนท้องถนนถูกเปรียบเทียบเป็นเวนิสแห่งเอเชียงไฮก็คือต้องพายซับบอร์ดไปเพราะว่ารถไม่สามารถสัญจรได้นะรถก็จมน้ำกันไปหมดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังค่อนข้างน่ากลัวนะสำหรับเรนบอมนั่นเองค่ะแต่เชียงใหม่เราหรือว่าประเทศไทยยังไม่เกิดภาวะแบบนั้นก็ถือว่าโชคดีอะไม่เจอฝนก็ได้แต่ว่าไม่เอาเรนบอมนะกลัวมากๆมันจะตั้งตัวไม่ทันพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจกับรักเพลงนี้ค่ะ

จ้าหญิงในนิยายโบสุนิตาลีติกุลนะคะบางสิ่งบางอย่างก็อยู่แค่ในนิยายไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงนะคะเราจะเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหญิงก็ได้นะคะ17นาฬิกาไม่ใช่สิการรายการกับ28นาทีกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ในช่วงเช้าของเราค่ะวันนี้21กรกฎาคมตรงกับวันอาหารขยะแห่งชาติเห็นข้อความนี้ยังต้องเข้าไปดูใน Google เลยว่าเอ๊ะมีวันนี้จริงๆได้เหรอนะวันนี้วันอาหารขยะแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังกับ National Junk Food Day ตรงกับวันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ถูกตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อผู้คนเฉลิมฉลองและให้รางวัลตัวเองด้วยการกินอาหารโปรดรสชาติอร่อยหรือว่าที่เราเรียกว่าจังฟู้ดนั่นแหละทั้งพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายหรือว่าของหวานแม้ว่าจะเป็นวันที่เน้นความสนุกแล้วก็เน้นรสชาติแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าอาหารเหล่านี้มีแคลอรี่ค่อนข้างสูงและควรทานในปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังอาหารประเภทใดที่เป็นจังฟู้ดบ้างก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่มันมีค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบเกอรี่ต่างๆนานาเขาก็ถือว่าเป็นอาหารขยะเหมือนกันค่ะแต่มันอร่อยมากมันเป็นอะไรที่โดนใจหลายๆคนฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันฟรีเดย์กันละกันทานในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาวนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้ค่ะมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะตื่นมาตอนเช้าเวลาจะออกเดินทางอย่าลืมสังเกตการสตาร์ทรถของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดสตาร์ทยากหรือว่าเริ่มไม่ติดล้าแสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มมีปัญหาค่ะวันนี้ Toyota เชียงใหม่จัดโปรโมชั่นให้คุณได้ดูแลแบตเตอรี่กันนะคะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้สตาร์ทไม่ติดค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางรับส่วนลดทันที 10% นะคะฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางและพิเศษในรุ่นของ Vios Yaris Revo CHRและ Fortuner ค่ะรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก100บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569นี้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาและเป็นเจ้าของรถคันใหม่พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากเรา Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยแวะไปใช้บริการได้กันได้กับ6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการทุกวันค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกายินดีให้บริการเสมอและก็สามารถเข้าไปอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนั่นเองค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะส่งท้ายเบรกนี้ด้วยเพลงรักที่หนึ่งจากโมโนโทนค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiangmai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiangmai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ค่ะของ Savage Garden เพลงนี้กับ Julie Madly De Free นะคะก่อนหน้านั้นมีงานของ Leo Sayer ด้วยกับเพลง I Need You เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาขอมาทางหน้าเว็บไซต์เพิ่งเห็นนะขออภัยด้วยเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะการรายการกับ45นาทีกับเวลาช่วงเช้าของเราค่ะและเช้านี้ยังอยู่ด้วยกันกับการเติมเต็มความสุขในการอยู่บ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นเวลาที่หลายคนอยากจะอยู่บ้านให้สบายที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลบ้านสำคัญมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการแต่งบ้านหรือว่าการดูแลเรื่องของปัญหาต่างๆนานาฝนกำลังจะมาแบบนี้เรื่องของรอยร้าวรอยรั่วซึมสำคัญแน่นอนค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณได้ค่ะบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Golden House เราชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะคะซ่อมครบทุกตัวช่วยในการซ่อมบ้านเลยค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดรอยรั่วที่กับปัญหาของเราทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวนะคะหรือว่าบ้านไหนที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าใหม่หรือว่าจะเป็นเครื่องอบผ้าเราก็มีคนให้เลือกเยอะเลยทีเดียวค่ะตามไปช็อปกันได้ที่กับปัญหานะคะยินดีให้บริการสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางคอลเซ็นเตอร์160นะคะและช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้หรือสินค้าที่ถูกใจและตรงใจไปกับปัญหาด้วยกันนะคะเครื่องหมายรีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของเชนหวาเพลงนี้บ้างกับ Until You ค่ะ

พอลี่ฟลอริดาจอร์เจียไลน์นะคะก่อนนั้นมีเชนวาเดย์กับอันทิลยูค่ะแป๊บเดียวตอนนี้9นาฬิกากับอีกประมาณ54นาทีจะ10นาฬิกาแล้วด้วยกับช่วงเช้าของวันอังคารกันนะคะพูดถึงช่วงนี้ค่ะหลายประเทศทั่วโลกเจอปัญหาเรื่องของคลื่นความร้อนที่ค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังญี่ปุ่นตอนนี้ที่พันคุงนี่ก็ร้อนหนักๆนี่คือเข้าไปตามดูเหมือนกันนะคะพันคุงนี่คือเล่นน้ำฉ่ำทุกวันเลยทีเดียวเพราะว่าน่าค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งอากาศที่ค่อนข้างร้อนแบบปรอดแตกของจริงเตือนภัยซูเปอร์เอลนิโญนะคะซึ่งหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเราก็เสี่ยงในการที่จะเจอดัชนีความร้อนพุ่งทะลุ54องศาเซลเซียสนี่เป็นอุณหภูมิแบบฟิลไลท์ค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองเต็มที่บ้านเราหมายถึงเชียงใหม่ตอนนี้อาจจะยังไม่ร้อนเท่าไหร่ด้วยความที่มันคลึ้มมาแบบนี้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่อากาศนี้มันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีความคลึ้มไม่มีฝนมาคือร้อนหนักหน่วงบางวันก็ยังอบอ้าวอีกต่างหากด้วยนะคะการดูแลตัวเองในวันที่อากาศร้อนๆคือการจิบน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันจิบได้ก็จิบน้ำเปล่านี่แหละดีที่สุดนะไม่ต้องรอให้กระหายน้ำเพราะว่าการเก็บน้ำไว้กับตัวหรือว่าการจิบน้ำระหว่างวันเป็นการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายค่ะและช่วงที่มันแดดจัดๆแดดแรงๆเนี่ยงดกิจกรรมกลางแจ้งไว้ก่อนจะดีเลือกใส่เสื้อผ้าสบายๆแล้วก็อย่าลืมล้างแอร์บ่อยๆกันด้วยเช็คพัดลมกันด้วยนะคะจะได้เย็นแบบสบายๆนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเตรียมพร้อมในการรับมือเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าอากาศบ้านเรามันจะร้อนเมื่อไหร่ที่สำคัญก็คือร้อนมาทีนึงนี้บ่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟที่บ้านมันจะพุ่งสูงมากๆเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้ก็แบบสบายๆเปิดแอร์ที่ประมาณ25องศาก็เย็นสบายได้แล้วดูแลสุขภาพกันด้วยในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้แล้วกันค่ะเงินจากเรม่าเพลงนี้กับคำดาวนะคะเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยและเพลงสากลส่วนชั่วโมงหน้าดีเจจุนรออยู่ค่ะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝนเริ่มกลับมาเตือนภาคเหนือ8จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยารายงานประเทศไทยจะกลับมามีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลัวเบ้าเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร 053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat

จะจอดนะครับจากยังโอมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นมีเป็นชลาทิศครับแล้วก็พี่โตของเราในตัวศักดิ์สิทธิ์ครับกับเพลงเก่าที่เรารู้จักกันดีอย่างพบรักครับแล้วก็เอชเซเว่นนะฮะกับสาธุฮะที่มีปลายกนกพรมาร้องร่วมด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันอังคารครับ21/2569นะครับในเช้าของวันอังคารในช่วงวันทำงานสบายสบายหลายคนบอกว่าอากาศอย่างนี้มันน่ากลับไปนอนที่บ้านมากๆเลยทีเดียวนะฮะมันแหมมันเหมือนน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะมันจะได้หลับแล้วตื่นสายๆอะไรประมาณนี้10โมงกว่าแล้วนะฮะ10 โมง 20 นาทีนะครับในช่วงวันนี้นะฮะตลอด24 ชั่วโมงนับจากเวลานี้เป็นต้นไปนะครับกรมอุตุนิยมวิทยายังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์นะฮะฝนฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศนะฮะพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือนะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกบ้างในบางพื้นที่นะฮะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบมากๆในช่วงนี้นะครับก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ทั้งจังหวัดนะครับลำพูนนะฮะบางส่วนครับเชียงรายทั้งจังหวัดนะฮะพะเยาทั้งจังหวัดลำปางบางส่วนครับแล้วก็ที่จังหวัดน่านบางส่วนครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นฝนตกบ้างประปรายไม่มากมายเท่าไหร่นะครับที่เหลือก็จะโดนหนักพอสมควรเชียงใหม่นี่เต็มทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะฮะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็เลยจะทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วหรือปีก่อนนะฮะช่วงเดือนกรกฎาคมเราก็จะเจอฝนตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาตลอดทั้งวี่ทั้งวันนะฮะอย่างช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่จังหวัดน่านเนาะประมาณช่วงที่20นี่แหละที่น้ำท่วมใหญ่มากๆนะฮะเรียกว่าในรอบหลาย10 ปีเลยทีเดียวครับที่สูงถึงขั้นระดับชั้น2ของอาคารกันเลยทีเดียวนะฮะเชียงใหม่ของเราก็ย้อนไปอีกปีนึงก็เจอหนักพอสมควรนะครับหวังว่าปีนี้ทั้งภาคเหนือไม่น่าจะเจออะไรเนาะเอาเป็นว่ามีแค่น้ำขึ้นก็พอแล้วไม่ถึงขั้นต้องไปน้ำท่วมนะคุณผู้ฟัง

คลิปที่เขาไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไทยเฟสติวัลนะครับที่กรุงโซลนะครับฟังโหซิกซี่นี่มีคนไปดูเยอะมากนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ไม่น่าเชื่อว่านะฮะคือว่าไม่น่าจะมีแฟนเยอะมากนะฮะที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะทางเกาหลีซึ่งแน่นอนว่าทั้งนั้นเขาเป็นเจ้าตำรับอยู่แล้วนะฮะหมายถึงว่าในเรื่องของเพลงพ็อปอ่ะเนาะเนี่ยใช่ไหมฮะพอเราไปเปิดคอนเสิร์ตนะฮะรวมไปถึงไปร่วมกิจกรรมไทยเฟสติวัลเนี่ยก็มีแฟนๆนะฮะทั้งคนไทยเองแล้วก็คนเกาหลีเองที่ชื่นชอบพิกซี่นะฮะมาดูกันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนะนี่คือติดฝนครับเลือกมาให้ฟังกันนะฮะแล้วก่อนหน้านู้นมายราบกับเรนโซนนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงที่เกี่ยวกับฝนมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะช่วงนี้หลายคนเจอปัญหาเรื่องฝนที่ทำให้บ้านคุณมีปัญหานะครับทั้งบ้านรั่วนะฮะบ้านที่มีรอยซึมนะครับคุณผู้ฟังสิ่งเหล่านี้อย่าปล่อยไว้ให้บานปลายนะคุณฟังยิ่งปล่อยไว้เนี่ยนะฮะทุกอย่างมันจะบานปลายมันจะเสียมากยิ่งขึ้นนะครับชวนคุณครับมาที่ Global House นะฮะมาซ่อมแซมบ้านกันดีกว่ากับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบทุกตัวช่วยงานซ่อมเลยทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวนะครับสีทาบ้านแล้วก็เครื่องมือช่างรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายเลยทีเดียวครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีกับคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะฮะซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะของดีครับราคาคุ้มเลือกได้เลยครบจบในที่เดียวที่ Global House นั่นเองครับแวะไปกันได้นะฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองครับ

0: สิ่งนี้กันทั้งบ้านนะฮะ
1: ฉันมีเธอก็พอ
0: สิ่งเราที่คุ้นเคยดีครับที่คือน้องเจ้าขุนนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าโลกจำลองนะครับคุณผู้ฟังยังส่งต่อเพลงพร้อมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในชั่วโมงของชื่อหมายเลขเรดิโอ Freshen Up นะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะครับเราจะคงไปต่อกับเพลงที่จังหวะฟังสบายๆนี่เพลงนี้ครับจากฟรีแฮนด์นะฮะเมื่อถูกค้นพบครับ

0: Peter Freehand นะฮะชื่อเพลงว่าเมื่อถูกค้นพบนะฮะครั้งแรกที่ได้ฟังเพลงนี้เนี่ยนะครับตัวที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้องนะที่ความที่แบบเอาสัตว์จริงนะผมเข้าใจว่าเพลงใหม่ของซิลลี่ฟูลคุณผู้ฟังว่ามันมีความไวฟ์มีความโทนเสียงใดๆเนี่ยคล้ายๆกับริมนะฮะแล้วก็มีความโทนคล้ายจังหวะเสียงการร้องคล้ายๆพี่โตซิลลี่ฟูลมากเลยทีเดียวนะฮะก็จะว่าซิลลี่ฟูลออกซิงเกิลใหม่นี่เป็นฟรีแฮนด์นะครับคุณผู้ฟังเพลงที่ฟังแล้วชิลแล้วสบายที่สุดเลยเหมาะสำหรับช่วงเวลาที่เราขับรถไปไหนมาไหนแล้วแบบฟังเพลงอะไรประมาณนี้มันรู้สึกว่าขับแล้วมันมีความสุขเนาะวันนี้แน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รถใหม่นะฮะที่ขับแล้วมีความสุขนะฮะขับสนุกมากยิ่งขึ้นพบกับ MG Urban นะครับคุณผู้ฟังรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับคันนี้เนี่ยสดใหม่ใครที่ชอบรถดีไซน์แบบน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายๆก็ต้องยกให้เขาเลยทีเดียวนะครับเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ระบบการขับขี่ครับในห้องโดยสารภายในนั้นกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะครับและด้านหลังจุของได้เยอะมากถึง480ลิตรครับคุณจะขนของชิ้นใหญ่ๆไว้ยัดไว้หลังรถอ่ะได้สบายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังส่วนการชาร์จนะฮะวิ่งได้ไกลสูงสุดเลยครับ1ครั้งเต็มๆเนี่ยไปได้ไกลถึง530กิโลเมตรนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ฟังรถไฟฟ้าเราก็ต้องสบายใจในเรื่องของการบริการหลังการขายแน่นอนครับเรามีศูนย์บริการมากถึง126แห่งนะครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานครับแวะไปดูตัวจริงได้เลยที่ MG นะฮะโชว์รูมของเราทั่วประเทศกับ MG Urban นะฮะตอนนี้มีรถให้คุณได้ทดลองขับกันแล้วนะครับรวมไปถึงพร้อมส่งมอบให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับ
1: Refresh Refill the music
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

ลายเซ็นของโอโนวันเอลส์นะฮะฟังดนตรีฟังโทนเสียงก็รู้เลยนะฮะว่าเพลงจังหวะฟังแบบชิลแล้วก็เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกความรักแบบโพซิทีฟมากๆเลยทีเดียวนะฮะคนคนนี้จะเป็นของคุณนะครับจากโอโนวันเอลส์แล้วก็น้องคอปเปอร์จากบัชนั่นเองครับขอบคุณด้วยครับกับฟลานิวนะฮะคุณผู้ฟังใครที่มีอาการปวดเมื่อยนะครับอาการปวดนะครับต่างๆมันขัดจังหวะความสุขของคุณซะเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อจากการทำงานหนักหรือออกกำลังกายอะไรอย่างนี้หรือทำกิจกรรมต่างๆอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิวนะครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิซาเลสครับที่สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ตรงจุดนะฮะคุณผู้ฟังแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆตรงบริเวณที่มีอาการครับตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดและไม่ว่าจะปวดจากกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อไปแอโรบิกมานะฮะขาแพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ฟลานิวครับพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะฮะเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขเนาะดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตของคุณนะครับฟลานิวครับมีไว้ติดบ้านหรือว่าพกติดกระเป๋าก็ได้นะฮะครีมบรรเทาปวดฟลานิววางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะฮะอย่าลืมพกติดตัวไว้กันละกันนะ

จริงนะฮะผิดหวังในความรักมันก็ไม่ถึงตายหรอกเดี๋ยวว่าหัวใจมันก็จะทำงานหนักขึ้นอีกวันหนึ่งอาจจะเศร้าอีกวันหนึ่งฮะแต่ถ้าหัวใจทำงานหนักในรูปแบบของส่งผลต่อร่างกายนะฮะอย่างเช่นมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับคุณผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยนะครับอาจจะมีภาวะที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก็ได้นะฮะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยทุกนาทีมันมีความหมายนะครับอาการที่เจ็บหน้าอกอย่าประมาทนะคุณผู้ฟังฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีอาการเหล่านี้ลองเช็คตัวเองนะฮะเขาบอกมันจะมีอยู่3แบบ3เครื่องหมายคือเครื่องหมายโซนสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะฮะอาการที่อาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อนะฮะหรือสาเหตุอื่นนะฮะแต่ว่ามีอาการแบบเหมือนปวดหน้าอกอ่ะเจ็บหน้าอกปุ๊บนึงนะฮะ

ว่ายังรู้สึกว่ายังพอโอเคได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังพออาการดีขึ้นหน่อยพอพักปุ๊บอาการหายอันนี้ถือว่าโซนสีเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามีอาการเจ็บเวลาออกแรงนะฮะหรือเหนื่อยง่ายใจสั่นนะฮะแน่นหน้าอกเป็นพักๆนะฮะหายใจพอขึ้นเนี่ยนะฮะไม่ควรปล่อยไว้ครับควรตรวจเช็คร่างกายและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับจะอยู่ในโซนสีเหลืองนะแต่นะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการแน่นหน้าอกนานกว่า 15-20 นาทีครับแล้วก็เจ็บร้าวไปทางแขนซ้ายนะฮะเหงื่อแตกนะครับหายใจไม่ออกหน้ามืดหรือกระทั่งเกือบจะหมดสติให้รีบโทร1669นะฮะหรือไปที่โรงพยาบาลทันทีเพราะว่านี่คืออยู่ในโซนสีแดงหรือติดแฟลก red flag ไว้เลยนะครับเพราะว่ามีอาการที่ต้องไปพบแพทย์แบบฉุกเฉินเลยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ฮะถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีอาการเหล่านี้นะครับสามารถปรึกษาแพทย์ได้ที่ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลลานานะครับเราพร้อมตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยฮะติดต่อสอบถามได้เลยที่052134777นะครับในการดูแลคุณที่โรงพยาบาลลานานะโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: go anywhere
1: แน่นอนครับ3เพลงนี้จะไปรอคุณที่ต้นชั่วโมงนะฮะห้อง4ห้อง4มุมซ้ายจากปามี่ครับแล้วก็ตามมาด้วยเพลงใหม่จากโบกี้ไลออนกับนาฬิกาทรายแล้วไปปิดท้ายที่ Tattoo Color กับซิงเกิลคอยนะครับเดี๋ยว3เพลงนี้หลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาฮะ
2: Refresh refill the music Chiang Mai Radio freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คืนสิทธิผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลทะเบียนคาดใช้สิทธิ์ได้ทัน1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 2.9 ล้านรายโดยพบว่าประชาชนบางส่วนถูกตัดสิทธิ์จากข้อมูลทะเบียนที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเช่นยังมีชื่อครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เลิกใช้งานหรือจำหน่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการทางทะเบียนรวมถึงผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนการศึกษานอกระบบซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและครอบคลุมผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีความตั้งใจค้นหาและเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤตเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีควบคู่กับการยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อให้การคัดกรองติดตามและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างแม่นยำรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมายยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามกำหนดในวันที่1ตุลาคมนี้ทั้งนี้หากประชาชนพบว่ามีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งตรวจสอบผ่านหน่วยบริการภาครัฐเพื่อดำเนินการขอคืนสิทธิ์ได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้า คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ

พลงนะครับที่จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองฮะนี่คือซิงเกิลคอยที่มีนำเอาดนตรีแล้วก็วิธีการร้องในภาษาอีสานมาผสมผสานให้มันลงตัวมากเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านู้นโบกี้เลออนนะฮะนำเอาดนตรีนะฮะที่หลายๆคุ้นเคยทั้งลูกทุ่งลูกกรุงการเอื้อนใดๆก็แล้วแต่มาผสมผสานเขาบอกเป็น R&B ที่ผสมความเป็นลูกกรุงได้อย่างลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีใครมาโคเวอร์เพลงนี้สักคนนึงก็ต้องยกให้วินตราอินทิราแหละต้องคนนี้แหละนะฮะน่าจะโคเวอร์ดีๆมากๆเลยทีเดียวเนาะและก่อนหน้านู้นครับเพลงจากพี่มี่ฮะห้องสี่มุมซ้ายเพลงสไตล์ไทยๆที่หลายคนฟังแล้วอินไปทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับนี่คือ3เพลงที่เลือกมาให้ฟังกันต่อนะฮะในชั่วโมงที่2ครับที่ชื่อใหม่ Radio Fresh Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะพูดถึงคลิปนึงที่หลายๆคนเคยดูแล้วนะฮะเป็นกรณีข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้านที่เขาสูบบุหรี่ภายในรั้วบ้านตัวเองนะฮะแต่ว่าควันและกลิ่นเนี่ยมันลอยไปรบกวนเพื่อนบ้านจนเกิดอาการแพ้นะครับจนฝ่ายที่สูบเองก็อ้างสิทธิ์ว่านี่คือบ้านเขาเองอ่ะเขาจะสูบตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพร้อมทั้งบอกให้เพื่อนบ้านเนี่ยไปซื้อเครื่องฟอกอากาศหรือไม่ก็ย้ายบ้านไปเลยป่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นคลาสสิกเนาะสำหรับที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับคนที่มีบ้านติดกันหรือว่าเกิดขึ้นในหลายหมู่บ้านนะฮะประเภทกระทบกระทั่งกันเพื่อนบ้านนี่แหละคุณผู้ฟังครับเขาต้องบอกว่าถ้าได้เพื่อนบ้านดีเหมือนซื้อหวยถูกคุณผู้ฟังฮะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นคลาสสิกจริงๆฮะเรื่องของการสูบบ้านสูบบุหรี่ในบ้านตัวเองซึ่งถามว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้สมบูรณ์ไหมใช่ฮะเพราะว่ามันทำได้ภายในพื้นที่ของตัวเองครับแต่ว่ามันจะมีอยู่อันนึงฮะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะครับเพื่อเป็นความรู้ในการรับมือปัญหานี้ครับโดยกฎหมายนี้เขาบอกว่าเมื่อควันบุหรี่ข้ามรั้วบ้านนะฮะไม่ได้พูดถึงการสูบนอกบ้านนะหมายถึงว่าเขาอาจจะสูบในบ้านแหละแต่สิ่งที่มันตามมาหลังสูบก็คือควันไงควันมันไม่ได้อยู่ในบ้านเขาอย่างเดียวมันลอยข้ามมาด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เลยครับเป็นเหตุนะฮะว่าแม้ว่านะฮะการกระทำใดๆก็ตามในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตัวเองถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดที่ใครจะมาก้าวก่ายไม่ได้แต่ในความเป็นจริงนะฮะกฎหมายได้ให้กำหนดขอบเขตไว้ว่าการใช้สิทธิ์ของคุณต้องไม่ไปละเมิดหรือสร้างความเดือดร้อนหรือความรำคาญให้ผู้อื่นนะครับตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะฮะเหตุรำคาญเนี่ยระบุอย่างชัดเจนในมาตรา25วงเล็บ4ว่าการกระทำใดๆที่เป็นเหตุทำให้เกิดกลิ่นเสียงรังสีนะครับหรือแสงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขมเหลาเท่าหรือกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุทำให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพถือว่าเป็นเหตุรำคาญนะครับดังนั้นเนี่ยควันบุหรี่ที่ลอยออกจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งหากมีปริมาณมากหรือมีความถี่จนทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญสร้างผลกระทบต่อสุขภาพหรือผู้ที่สูดดมมีอาการแพ้เข้าข่ายถือว่าเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายฉบับนี้นะครับผู้สูบจะอ้างเพียงสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของบ้านและสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาบอกวิธีการจัดการก็คือถ้าเกิดเจรจาแล้วไม่เป็นผลก็คือต้องรวบรวมหลักฐานครับบันทึกภาพวิดีโอนะฮะแสดงเห็นจุดที่สูบทิศทางของควันจดบันทึกเวลานะฮะความถี่ในการสูบที่ส่งผลกระทบนะครับและถ้าหากมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีอาการแพ้หรือผลกระทบทางสุขภาพจากควันบุหรี่จะเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากนั่นเองนะฮะต่อไปก็ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับนะฮะรวมไปถึงจะกระบวนการเจ้าหน้าที่มารับเรื่องร้องเรียนแล้วนะฮะก็จะเข้ามาตรวจสอบนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการออกหนังสือนะฮะหรือใดก็แล้วแต่เป็นหนังสือแจ้งเตือนนะฮะในมาตรา28นะครับเพื่อให้ผู้ก่อเหตุระงับป้องกันนั่นเองครับแต่ถ้าหากฝ่าฝืนนะฮะผู้สูบเนี่ยจะถูกลงโทษมาตรา74คือมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเจอมานะฮะจะทำยังไงดีกฎหมายเข้ามาช่วยนี่แหละฮะ

คุณผู้ฟังครับวันนี้ที่โตโยต้าเชียงใหม่นะครับให้คุณไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะถ้าเกิดว่าถ้าคุณสตาร์ทรถไม่ติดนะฮะรู้สึกแบตเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราให้คุณไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโตโยต้าแท้เลยครับคุณผู้ฟังมั่นใจได้ในทุกการเดินทางนะครับแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดนะฮะพอไปเจอในที่ที่มันแบบว่ามันที่แบบน่ากลัวนะครับหรือว่าทางไกลทุกอย่างแล้วรถสตาร์ทไม่ติดนี่เป็นอะไรที่เรารู้สึกกลัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความมั่นใจในการเดินทางนะครับให้คุณไปเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมรับส่วนลดอีก 10% กันด้วยนะและฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่และรับประกันไม่จำกัดระยะทางนะครับพิเศษครับสำหรับ Vios Yaris Revo แล้วก็ CHR รวมไปถึง Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนะฮะที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสมบัติทองจอมทองฝางและลำพูนนะครับ0532220009นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่เบอร์นี้ได้เลยครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

จำไว้ครับจากอิงวรันธรนะฮะจำไว้ว่าเขาไม่เอาอย่างน้อยเรากลับมารักตัวเองนะครับอยากให้ตัวเองเนี่ยดูดีนะฮะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ฟังวันนี้แวะมากันที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับเราจะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งนึงนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมและผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับเราคลึกวิกผมแท้ครับหรือวิกผมไหมฟอกเกตเอคุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะครับเปลี่ยนภาพจำวิกผมเดิมๆนะฮะที่คุณเคยมีความทรงจำแบบเดิมๆมาเป็นวิกผมแบบใหม่ในยุคใหม่รู้ฟังฮะวิกผมไม่ใช่เพียงแค่ใส่เพื่อสวมที่ศีรษะอย่างเดียวนะเรามีการใส่เพื่อปรับให้มันดูเนียนเรียบนะฮะเหมือนผมจริงๆเลยคุณผู้ฟังฮะและนักที่สำคัญเนี่ยเราเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาวนะครับวิกมีไรผมด้วยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งร้านของเราก็มีหลากหลายแบบหลากหลายทรงนะครับให้คุณได้ไปเลือกกันนะฮะทั้งของคุณสุภาพบุรุษและของคุณสุภาพสตรีกันด้วยนะครับแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ครับชั้น2มีโชคพลาซ่านะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่0918583613ครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9:30ถึงทุ่มตรงเลยนะฮะเข้าไปดูรีวิวสวยๆนะครับทรงผมสวยๆได้เลยนะฮะทางแฟนเพจของเราที่ Hi You Wix นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กด follow เพจเราด้วยนะ

และเก่าเมื่อประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับคุณผู้ฟังจำฉันได้หรือเปล่าครับจากช็อกโกแลตคิดนะฮะถูกนำมาร้องใหม่ครับในโปรเจกต์ซนซน40ปีจีมเอ็มแกรมมี่นะฮะโดย iHead Monday นั่นเองนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับแป๊บเดียว2ชั่วโมงเราหมดแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้ใครที่สนใจรถไฟฟ้า 100% นะฮะแม่เลยครับไปกันที่ BYD Nostar เชียงใหม่นะครับไปพบกับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะวันนี้พบกับ BYD Atto 3ครับรถคันนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของกันแล้วนะฮะพร้อมกับโปรลับเฉพาะที่โชว์รูมของเราเท่านั้นเองแวะมานะฮะไปสัมผัสดีไซน์สปอร์ตเรียบเท่ของ BYD Atto 3นะครับรุ่น Extended สี Space Gray นะครับโดดเด่นทุกมุมมองพร้อมห้องโดยสารกว้างขวางนะฮะกับเทคโนโลยีที่ครบครับและระบบ V2L ครับที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้นั่นเองฮะตอบโจทย์การทำงานวันพักผ่อนหรือการทำกิจกรรมของคุณนะครับในราคาเริ่มต้นที่ 769,900 บาทผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 8,118บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดที่ 1.98% นะฮะพร้อมกับโปรลับสุดพิเศษจะมีอะไรนั้นไปรับกันได้เลยครับคุณผู้ฟังแวะมากันที่โชว์รูมของเรานะฮะทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะตรงแยกสนามบินครับสาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพนะฮะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็ที่สาขาขวงสิงครับ053-278-555นะครับที่ BYD Nostar เชียงใหม่อย่าลืมมาเจอกันนะฮะสุดท้ายแล้วครับส่งท้ายไปเลยกันละกันนะครับจากคุณคิงชนาวิทย์นำเพลงเก่าที่เรารู้จักกันดีมาร้องใหม่นะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้พรุ่งนี้เราตามมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับ10 โมงเช้าถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทนพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมหากมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999ในวันและเวลาทำการทั้งนี้สำนักงานพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐและมีทางเลือกในการสร้างรายได้ที่เพียงพอและได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
19: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงแถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกพี่

0: ฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะด้วยเพลงเพราะฟังสบายช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณทานข้าวให้อร่อยด้วยค่ะทุกท่านวันนี้เราทักทายกันไปด้วยกายสันโดสนะคะกับเพลง You're My World แล้วก็ที่เพิ่งจบลงไป Looking Glass กับเพลง Brandy You're a Fire Girl นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของ Looking Glass ที่หลายๆคนชอบกันนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยกันทุกวันแหละค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะมีความสุขกับเรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวของคุณแล้วก็อาหารมื้อเที่ยงนะคะวันนี้จะมีมรสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงและพัดปกคลุม36พื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ว่านี้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนทางภาคเหนือระมัดระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยจะมีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและจังหวัดตากค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: จึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้เป็นเพลงที่ส่วนมากคุ้นเคยกันแล้วนะคะแต่บางท่านอาจจะกลายเป็นเพลงที่กำลังชอบนะคะเพลงของ UFO ค่ะ U2 ขออภัยค่ะ U2 นะคะกับเพลง I still haven't found what I'm looking for นะคะก็ตามหากันต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะคะก็จริงๆแล้วแรงบันดาลใจของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปเสมอตามสิ่งที่กระทบกับเรากับใจเรานะคะก็แรงบันดาลใจที่ดีจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีแรงที่จะดำเนินชีวิตไปตามวิถีทางเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราเจอในช่วงนั้นวันนั้นนะคะฟังเพลงนี้เป็นกำลังใจค่ะจากเสียงร้องของ U2 นะคะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้ง Air Inverter ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้า IT และเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปเลยครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาท

0: ช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
3: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it upหรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ3เพลงพร้อมใน1เดียววันนี้ Triple Track 3 in 1ขอเริ่มต้นที่ Andy Kip นะคะกับเพลง I Just Want to Be Your Everything เพลงที่2เป็นเพลงของ Blondie Heart of Glass นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Boston ค่ะเพลง Carry On My Wayward Son นะคะก็เป็น3เพลงที่น่าฟังนะคะแล้วก็คุณน่าจะกำลังคิดถึงอยู่เลือกมาฝากกันเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอส่งท้ายด้วยโขดดีๆเหมือนเช่นเคยคนที่มีความสุขคือคนที่เพลิดเพลินกับทัศนียภาพระหว่างการเดินทางแม้ว่าจะต้องเดินทางอ้อมไป Beautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายทุกท่านนะคะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงเพราะฟังสบายด้วยกันใหม่เที่ยงวันถึงบ่ายโมง 92.0 MHz สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมาตรการลดค่าครองชีพค่าไฟบ้านพักอาศัยหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่ารวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนค่าไฟเริ่มใช้กับรอบบินเดือนกันยายนนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับความเป็นธรรมและลดค่าครองชีพของประชาชนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และการไฟฟ้านครหลวง MEA ภายใต้มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยไม่เกิน3บาทต่อหน่วยพร้อมขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าและบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวให้ใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกอบการคิดค่าไฟจากผู้เช่าได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมขณะเดียวกันประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับค่าไฟสาธารณะซึ่งคำนวณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยในบิลค่าไฟครัวเรือนรัฐจะหาแนวทางใช้งบประมาณจากส่วนอื่นมารองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดย PEA และ MEA จะประชุมร่วมกับกกพ.เพื่อดำเนินการตามแนวทางนี้และเริ่มใช้กับรอบบินเดือนกันยายน2569ทั้งนี้หากผู้เช่าหอพักอพาร์ตเมนต์หรือบ้านเช่าที่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกถูกเรียกเก็บค่าไฟสูงกว่าที่รัฐกำหนดสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ศูนย์บริการประชาชน1111หรือสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ1166เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานสินทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถดีแม็กซ์อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้องดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร 053-242-002
8: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

0: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0619
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ดยามบ่ายค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังรายงานตัวต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันอังคาร21กรกฎาคมค่ะเป็นวันที่อากาศครึ้มเหมือนเดิมเลยเหมือนเป็นแบบนี้มาเป็นสัปดาห์แต่วันนี้เห็นเม็ดฝนแล้วนะหลังจากที่ครึ้มๆฝนตกแบบปล่อยๆแต่วันนี้เห็นเป็นเม็ดฝนกันเลยทีเดียวแต่ก็มาแป๊บเดียวนะตกไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็พอให้รู้ว่านี่คือฝนกันละกันนะคะคุณฟังบ๊ายบายฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นด้วยงานของ ETS Rising กับ I Love You 3000นะคะและงานของยังไข่กับบลูด้วยค่ะเพิ่มเติมความสุขในการเป็นเพื่อนคุณฟังฟังเพลงเพลินๆกันไปกับเวลาของการทำงานด้วยและเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะก็แน่นอนว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ทำงานกันแบบเต็มที่จริงๆเพราะว่าสัปดาห์หน้าวันหยุดเยอะแล้วก็เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพิเศษ2วันด้วยกันนะคะก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาแล้วก็มีวันหยุดพิเศษอีกเช่นเดียวกันก็คือวันอังคาร28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงของเรานั่นเองค่ะก็ได้หยุดกันยาวๆหลายวันบางคนนี่ลาเพิ่มนะลาเพิ่มเมื่อแต่วันจันทร์เพราะว่าเป็นวันที่27ใช่ไหมคะก็ลาเพิ่มวันที่27แล้วก็ลาต่อเนื่องทั้งวันพระรหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ได้หยุดยาวๆกันเป็นสัปดาห์กันเลยทีเดียวเชื่อว่าช่วงนั้นสัปดาห์หน้าเชียงใหม่เราน่าจะคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งเพลงสากลของศิลปินไทยค่ะแพทธิดาเพลงนี้กับ Always Been Friends ค่ะ

พลงของศิลปินไทยหลายคนเลยทีเดียวค่ะคุณฟังเสียงนี้คุ้นเคยกันดีกับ Violet Watiers นะคะกับ Give Up Give In ก่อนหน้านั้นเป็นศิลปินเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มาแนวอินดี้แต่ว่าเป็นอินดี้จากเชียงใหม่นะคะก็คือจูจินั่นเองค่ะเป็นอินดี้ป๊อปแล้วก็ซิตี้ป๊อปจากเชียงใหม่มีกลิ่นอายดนตรีแจ๊สแล้วก็มีเพลงเพราะหลายเพลงทีเดียวนี่คือเพลงใหม่ของจูจิก็คือคิมมี่อาร์เรชนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของแคทนิดาด้วยกับ Always Been Friends นั่นเองค่ะบ่ายโมงกับ28นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของสามบัวกันด้วยค่ะข้าวครัวทีไรต้องมีสามบัวติดครัวไว้ส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อทุกมือที่คุ้มค่าเลือกมือที่ใช้เลือกสามบัวกันนะคะไม่ว่าคุณจะทำเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆเลยค่ะคุณฟังอย่างเช่นใครที่ชื่นชอบในการทำอาหารอร่อยตามคอซีรีส์เกาหลีนะคะเมนูฉบับคอซีรีส์เกาหลีแต่ทำกินเองที่บ้านง่ายๆจานเดียวได้หลายเท็กเจอร์เลยค่ะมีทั้งความหนึบหนับจากสามบัวฟองเต้าหู้แผ่นทอดหรือว่าจะเป็นการกินคู่กับซอสโรเซ่เข้มข้นหอมมันชีสยืดๆฟินทุกคำเลยทีเดียวนะคะทำตอกบกีแล้วก็ฟองเต้าหู้แผ่นทอดได้อร่อยมากๆเลยทีเดียวและนอกจากนี้ค่ะคุณฟังยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายให้คุณได้เลือกการคอหมาล่าก็สามารถเลือกได้เป็นฟองเต้าหู้ม้วนทอดนะคะคุณฟังคู่ซีหมาล่าฟองเต้าหู้ม้วนทอดก็น่าทานเช่นเดียวกันบอกแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรามีเยอะมากๆเลยทีเดียวเข้าครัวทีไรโฟกัสที่สุดแต่ว่าจริงๆวัตถุดิบสำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือกผลิตภัณฑ์ของสามบัวนะแบรนด์ที่คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบดีๆให้คนได้เลือกกันค่ะคุณฟังรับรองว่าอร่อยแน่นอนประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่คันการเลือกจนถึงการส่งมอบค่ะซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูของข้าวเมนูหวานแล้วก็เบเกอรี่ต้องสามบัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆสามบัวเต็มคุณค่าทุกเมนูให้คุณอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไปดูไอเดียในการทำเมนูอร่อยได้กันได้กับ Facebook ของ3บัวได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้สินค้าเกษตรอแพงที่เราตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพให้คุณได้เลือกกันกับ3บัวค่ะลิซ่าเพลงนี้บ้างกับ Dream ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: Refresh, refill the music

น่าจะเป็นเพลงแรกๆของ Hatebury ที่เรารู้จักกันนะคะนี่คือ Toxic นั่นเองค่ะ Hatebury ก่อนหน้านั้นมีเพลงใครเราเปิดไปเยอะจนลืมอ๋อเจเทเลอร์กับ Line iTunes นะคะบ่ายโมงกับ41นาทีค่ะกับวันอังคารของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ยังตามกันต่อไปกันต่อกับรถคันใหม่ที่หลายๆคนมองหากันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งจะว่าไปก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของเรานะเวลาที่เราอยากจะเที่ยวอยากจะไปทำงานไปไหนซึ่งการมีรถ1คันของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้ดีมากๆในวันที่เชียงใหม่เราถนนหนทางหรือว่าในส่วนของขนส่งมวลชนยังไม่โอเคเท่าไหร่นั่นเองเรายังไม่มีรถไฟฟ้าเรายังต้องเดินทางด้วยการพึ่งพาตัวเองกันอยู่เพราะฉะนั้นการมีรถที่ดีใช้จำเป็นแน่นอนค่ะมองหารถคันใหม่อย่าลืมแวะที่ Toyota เชียงใหม่กันจัดโปรโมชั่นพิเศษ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยมองคันไหนไว้อยู่คะคุณผู้ฟังคันไหนก็สวยและถูกใจอย่ารีสครอสคันนี้คุ้มแน่นอนค่ะผ่อนเริ่มต้นเบาๆ 5,717 บาทต่อเดือนนะคะฟรีประกันภัยชั้น1คันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจสนใจแวะไปเทสได้กันได้เลยค่ะหรือว่ามองหาคันนี้กันอยู่กับรถใช้งานได้อย่างเต็มที่เพราะเขามาพร้อมกับความแรงและประหยัดครบในคันเดียวกับ Hilux Travel 4Tax นะคะรุ่นมาตรฐานมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% ดาว 25% ผ่อนนาน48เดือนด้วยคุ้มแน่นอนค่ะสนใจแบบไหนเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเดินทางกับคุณทุกเส้นทางเหมือนเดิมนะคะมาที่งานของ Clean Bandit Bar เพลงนี้กับโซโลค่ะ

เล่นเพลงสะเพลินเลยค่ะคุณนภัทรโจนาสบลูเพลงนี้กับมาไม้นะคะก่อนนั้นมีเพลงอะไรบ้างตั้งดูลิสต์กันก่อนลิกกับดริกส์นะคะกับดรีมค่ะและงานของเชียร์ด้วยกับเชฟทริวได้เชิญพรมาฟิชเชอริงด้วยดูเวลาตอนนี้ดูทีก็คือจะบ่ายสองแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวเวลาส่งท้ายเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยกันบ้างนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์เวลาของการทำงานพักผ่อนฟังเพลงเยอะๆกันไปเลยค่ะส่งท้ายด้วยงานของเซเลโบเพลงนี้กับมิมิมินะคะเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสรุปมาตรการเอกนิติย้ำคัดกรองคนจนจริงทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันถึงการทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อคัดกรองและช่วยเหลือคนจนจริงและกำจัดคนจนปลอมออกจากระบบโดยระบุว่าฐานข้อมูลเดิมยังไม่ได้รับการอัปเดตและพบกรณีการสวมสิทธิ์การนำชื่อชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทและการถือหุ้นซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายรัฐบาลได้ปรับปรุงระบบการคัดกรองให้มีความเข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18.8 ล้านรายมีผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 9.5 ล้านรายและมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 9.3 ล้านรายมาตรการที่สำคัญคือการขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ซึ่งเปิดให้ยื่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ใหม่โดยหนึ่งในการปรับปรุงที่สำคัญคือการตัดเงื่อนไขค่าลดหย่อนพ่อแม่ออกไปซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการคัดกรองเพิ่มเติมอีก5ล้านรายด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากกลุ่มเปราะบางที่ยื่นขอสิทธิ์1ล้านคนมีผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 200,000 คนจึงเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมนอกจากนี้ครม.ยังพิจารณายกย้ายผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการประมาณ6ล้านคนเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยการตรวจสอบคุณสมบัติจะใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งอย่างละเอียดเช่นข้อมูลการเสียภาษีการถือครองที่ดินรายได้และการถือครองรถยนต์เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับสิทธิ์มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นผู้ที่ยากจนจริงอย่างไรก็ตามการคัดกรองที่เข้มงวดนี้ได้สร้างผลกระทบและความกังวลในหมู่ประชาชนโดยมีรายงานว่าลูกสาวร้องเรียนกรณีแม่ป่วยมะเร็งถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนและมีเหตุการณ์น่าเศร้าที่คุณยายวัย69ปีที่จังหวัดน่านเสียชีวิตขณะเดินทางลงจากดอยเพื่อยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนนายเอกนิติได้รับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบและยืนยันความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากอย่างแท้จริงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออื
10: มไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening. 92.

ดีที่สุดที่เคยมีมาหรืออาจจะมีความรู้สึกดีๆหรือว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่มันดีที่สุดที่เราลืมไม่ได้นะคะงานจากลิปตาเพลงนี้กับดีที่สุดที่เคยมีมาและฟิลโลฟิลโลและปันกับมิลคิวเวย์ด้วยค่ะเข้าสู่เวลาของการฟังเพลงไทยกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเจฟชาร์เตอร์เพลงนี้บ้างกับซอน

ธอผู้เป็นผู้ครองหัวใจยกตำแหน่งนี้ให้แม้จะเป็นผู้ครองหัวใจแต่ใช่ว่าจะได้อยู่ด้วยกันตลอดนะคะอีกหนึ่งเพลงเศร้าๆปนความหมายของความว่า

0: ขอให้ความรักที่ดีเป็นอย่างที่เธอต้องการกันละกันในอดีตเธอผู้เป็นผู้ครองหัวใจงานจากสลับคิสค่ะก่อนนั้นงานของเจฟชาร์เตอร์กับซ่อนหาด้วยนะคะบ่าย2กับ25นาทีวันนี้ฝนได้จะพลําๆตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวค่ะคุณฟังมาเป็นพักๆแต่ว่าตกไม่ได้หนักมากเท่าไหร่น่าจะทำให้ดับร้อนไปได้นิดนึงเหมือนกันนะคะและชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth ตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะเมื่อทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouthและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Plymouth เมื่อมียอดค่าใช้จ่าย 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยค่ะและยังมีข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569รับฟรีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมทดลองพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่ได้ค่ะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลมี MG คนได้เลือกเยอะและโปรโมชั่นพิเศษรอกันอยู่ที่ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะ
4: แล้วฉันทำอะไร
0: เนี่ยจากมินแบนและการเดอะพาร์กินสัน

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

พรเชษฐ์เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คือห่วงนะคะสั้นๆคำเดียวก่อนในนั้นวชราวลีค่ะสวัสดีวันขี้เกียจมีใครมีอาการแบบนี้บ้างอาจจะมีวันที่เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจตื่นจากที่นอนขี้เกียจลุกจากที่นอนเหลือเกินอยากจะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างและไม่อยากมาทำงานประมาณนั้นแหละอาจจะเข้ากับเพลงนี้ก็ได้วชราวลีซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับสวัสดีวันขี้เกียจนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังบ่ายสองกับ44 นาทีนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้กับการดูแลสุขภาพเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะชวนคุณมาดูแลทุกการเคลื่อนไหวด้วยทีมแพทย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเพราะสุขภาพกระดูกและข้อที่ดีคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ออร์โธปิดิกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเข่าปวดข้อกระดูกเสื่อมการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาอุบัติเหตุหรือปัญหาการเคลื่อนไหวในทุกช่วงวัยค่ะด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและการดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนค่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกการเคลื่อนไหวมีความสำคัญและทุกการรักษาควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญมั่นใจทุกก้าวของชีวิตด้วยทีมแพทย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอ053-200-002ต่อ12และอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงตาสังดงนะคะแวะไปใช้บริการและดูแลสุขภาพกันได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะอีกหนึ่งเพลงใหม่ของศิลปินใหม่ด้วยศิลปินชื่อว่า The G นะคะชื่อเพลงก็คือรางวัลผู้จำที่ดี Memory ค่ะ

เพื่อนสนิทก็อยากจะใช้สิทธิ์พูดว่ารักเธอออกไปรักในสไตล์แบบเป็นเพื่อนกันก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะอัปเดตสถานะเป็นอย่างอื่นนี่ก็ต้องว่ากันอีกทีนะคะเพื่อนสนิทค่ะงั้นจะครีแมนดาวเจ้านายและแพทริกอนันดากับจำกันได้ไหมในซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดและงานของเดอะจีรางวัลผู้จำที่ดีอาจจะทำให้บางทีความจำที่ดีมันก็ดีกับเราในการที่จำบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างเช่นจำวันพิเศษจำสิ่งดีๆแต่ถ้าเกิดไปจำอะไรที่มันทำให้คิดถึงแล้วเศร้าหรือว่าเสียใจท็อกซิกหรือว่าจิตตกเนี่ยก็ไม่น่าจะจำเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดได้รางวัลนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะดีกับคนได้หรือเปล่าพูดรางวัลผู้จำที่ดี Memory นะคะบ่าย2กับอีกประมาณ56นาทีค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะบ่าย3และผ่านไปแต่ละมื้อแต่ละเดย์แต่ละวันนี้ไปเร็วมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงหน้าบ่าย3ส่งท้ายด้วยงานของ The Toys เพลงนี้กับยินดีค้างเธอค่ะเพลงความหมายดีๆนะเพลงนี้ฟังเพลงแบบดีๆบ้างที่ไม่เศร้าบ้างแล้วกันนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนจีนเร่งเครื่องดันสินค้าไทยเข้าตลาดจีนยกระดับบทบาท MSMEs ในห่วงโซ่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20กรกฎาคม2569ณกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในทุกมิติในการเยือนครั้งนี้นางสุภจีได้เข้าร่วมการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติของจีนเพื่อผลักดันการขยายตลาดสินค้าพรีเมียมของไทยอาทิผลไม้ไทยสินค้าเกษตรนวัตกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมผลักดันให้จีนนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้นสร้างความสมดุลทางการค้าและส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณภาพจากจีนโดยสนับสนุนการใช้ local content ในประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้ผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ของไทยในจีนได้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มะขามหวานเพชรบูรณ์และส้มโอทับทิมสยามปากพนังให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่นในโอกาสเดียวกันได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU จำนวน2ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของทั้ง2ประเทศเพื่อยกระดับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีน ACFTA 3.0 และส่งเสริมบทบาทของผู้ประกอบการ MSMEs ไทยในอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแร่ธาตุยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมสีเขียวปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่13โดยในปี2568การค้าระหว่างไทยกับจีนมีมูลค่า 147,338.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.13จากปีก่อนโดยจีนยังคงเป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยและเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าทุนเทคโนโลยีและวัตถุดิบที่มีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานของไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโท ทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
9: ์สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
19: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
18: ่
19: ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
22: You're listening.

กกระจายทำได้ลงค่ะงานจากเพอร์พีซเพลงนี้ก่อนในนั้นมีปามีด้วยกับห้องสี่มุมซ้ายเพลงโปรดที่คุณฟังชอบด้วยพี่ตื่นจะว่าจะบอกไปว่ามีเพลงของปามีที่ออกมาซิงเกิลไหนพลอทุกเพลงแล้วก็เป็นเพลงที่คุณฟังชอบทุกเพลงเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นเข้าสู่ชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่าย 15:00 นกับอีกประมาณ17นาทีเริ่มเพลงจังหวะคึกๆ กันนิดนึงละกันค่ะคุณฟังเพลงนี้ก็น่าฟังจูอี้ภูวิสิทธิ์นะคะและแอลลี่กับหม้อหุงข้าวเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ค่ะ

ลำนำสายลมค่ะคุณผู้ฟังเอเชียเซเว่นเพลงนี้นะคะก่อนในนั้นปอเตโต้กับชีวิตวุ่นวายและจุ๊ยภูวิสิทธิ์กับหม้อหุงข้าวบ่ายสามกับ29นาทีแล้วแบบเดียวบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ค่ะยังอยู่ด้วยกันกับความสุขดีๆของการเดินทางเหมือนเดิมและโตโยต้าเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นพิเศษนอกเหนือจากการมีรถคันใหม่แล้วเนี่ยการดูแลรถก็สำคัญนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆเรื่องของการเช็คระยะอันนี้ก็สำคัญค่ะท่านที่ขับรถใหม่อยู่ก็อย่าลืมนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันเป็นระยะเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อการใช้งานอย่างสบายใจไม่เกิดปัญหารถดับรถเสียกลางทางแน่นอนค่ะแบตเตอรี่อันนี้ก็สำคัญนะคะตอนนี้สับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่ในส่วนของการดูแลในแบตเตอรี่รถของเราค่ะทุกเช้าที่ต้องออกจากบ้านสตาร์ทรถทุกครั้งก็อย่าลืมฟังเสียงแบตเตอรี่กันด้วยค่ะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วอย่ารอให้สตาร์ทไม่ติดค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางนะคะรับส่วนลด 10% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางด้วยและพิเศษในรุ่นของ Vios Yaris Revo CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทค่ะโปรโมชันนี้จนถึง30กันยายนนี้ที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่นัดหมายรับบริการได้ทั้ง6สาขาเลยนะคะและรถใหม่ก็รอคุณอยู่หลายรุ่นทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังจะขับสบายในรุ่นของ Yaris Cross นะคันนี้ก็คุ้มผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทหรือว่าจะเป็น Hilux Tavo คันนี้มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเช่นกันนะคะกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะส่งท้ายเบรกนี้ก่อนด้วยงานของเจลบอยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังไปน่ารักไกลๆหน่อยงานเก่าของแดนบีมค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshness

ฟิกไลท์ค่ะคุณฟังลีมูจินเพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมี Reply 1997 ค่ะ Love Story All For Youได้ข่าวว่าโซนหางดงฝนตกหนักมากเลยทีเดียวคุณฟังแต่ว่าโซนนี้ยังแบบเงียบๆนะยังไม่ค่อยตกมากเท่าไหร่แบบปล่อยๆตลอดทั้งวันแล้วก็มีความครึ้มมีแบบสว่างบ้างพักโยกันไปบ้างเลยวันนี้อากาศแต่ละที่แตกต่างกันค่ะคุณฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฟังเพลงเอเชียนซองกันในช่วงครึ่งหลังของเราเหมือนเดิมมาถึงงานของกาโฮเพลงบ้าง Start Over จาก Itaewon Class ค่ะ

กันจากเอ็นไฮเพนเพลงนี้กับพอลลอยเลิฟนะคะก่อนนั้นมีงานของซิโก้บล็อกบีกับไอ้นี่ซองและกาโฮกับ Start Over จากอิตาวันคลาสค่ะแป๊บเดียวจะ4โมงเย็นแล้วนะคะเย็นนี้มีความครึ้มมีฝนตกบ้างหลายเส้นทางเอาเรื่องอยู่ค่ะหมายถึงว่าการจราจรค่อนข้างติดหนักมากๆหลายจุดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเลิกงานด้วยเลิกเรียนด้วยพร้อมๆกันนั่นเองนะฝนก็ตกฉ่ำกันเลยทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ฟ้ามืดสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะคุณผู้ฟังและขอบคุณส่งท้ายกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่อยากจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะบางทีเราไม่ต้องรอให้ผมยาวและไม่ต้องตัดผมสั้นใส่วิกผมก็มั่นใจได้ไฮยูวิกพร้อมให้บริการนะคะสวยได้ตรงปกและก็ตรงใจกับไฮยูวิกนั่นเองอยากจะได้วิกผมแบบไหนใส่แล้วมั่นใจแวะไปสอบถามเพิ่มเติมกับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะคะ0918583613 0918583613ติดตามในส่วนของโปรโมชั่นเพิ่มเติมแล้วก็ดูรีวิวกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Hiyu Week ได้ค่ะ HIYOUWIGS กับ Hiyu Week เติมความมั่นใจให้คุณได้ง่ายใส่วิกผมทั้งทีมั่นใจกับ Hiyu Week นะคะส่งท้ายกันก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกัน 5 โมงเย็นพร้อมกับเพลงเก่าเหมือนเดิมและส่งท้ายไปพร้อมกับงานของจีดรากอนและนี่คือ Take Me เจอกัน 5 โมงหลังแมสเฟมค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประธานาธิบดีอิหร่านระบุอิหร่านกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐประธานาธิบดีมาสูดเปเซชเคียนแห่งอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผชิญหน้ากับศัตรูจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปกป้องสินทรัพย์ทางสังคมซึ่งเป็นสองสิ่งสำคัญของระบบการปกครองในภาวะสงครามแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของทางการทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสินทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธ
11: อไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
20: Mass FM. Mass FM.

0: าชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะ92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติแม้จะดูฝนตกเกือบทุกวันนะคะฟ้าครึ้มปริมาณน้ำจากฟ้าน่าจะทำให้ดินชุ่มฉ่ำที่สำคัญเราก็วาดหวังว่าปริมาณน้ำคงจะมีมากพอที่สามารถจะใช้รองรับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งปีนี้ที่ทุกคนกังวลเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดความแล้งจัดมาดูสถานการณ์น้ำจากอ่างเก็บน้ำเป็นรายภาคไม่ได้เยอะเลยนะคะสำหรับภาคเหนือและทุกภาคของประเทศไทยเป็นการรายงานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ18กรกฎาคมนะคะโดยปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 56% ของความจุเก็บกักส่วนปริมาณน้ำใช้การ 37% นะคะสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาคภาคเหนือมีปริมาณน้ำประมาณ 52% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44% ภาคกลางน้อยนิดนะคะ 28% ภาคตะวันออก 41% ภาคตะวันตก 65% และภาคใต้ 61% ค่ะทั้งนี้สถานการณ์น้ำ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ 54% เขื่อนสิริกิติ์ 52% แควน้อยบำรุงแดน 24% และป่าสักชลสิทธิ์ 13% นะคะดังนั้นกับการใช้น้ำอย่าชะล่าใจคิดถึงการภายหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะอาจจะชนปีหรือปีกว่าที่ผู้รู้บอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ

0: ามองให้ไกลจะพบว่ามีประโยชน์2 อย่างซ่อนอยู่คือประโยชน์เฉพาะหน้ากับประโยชน์ยาวไกลประโยชน์เฉพาะหน้านั้นเห็นง่ายและหอมหวนยวนใจแต่ประโยชน์ยาวไกลคือประโยชน์ของคนใจใหญ่ที่จะมองเห็นมันในการทำงานจึงมีคำอยู่2คำที่มีความหมายแตกต่างกันคำหนึ่งคือหน้าที่อีกคำหนึ่งคือความผูกพันคำว่าหน้าที่หมายถึงงานที่ต้องปฏิบัติแต่คำว่าความผูกพันมีความหมายล้ำลึกกว่าคำว่าหน้าที่ตรงที่มีหัวใจให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ตนสังกัด
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำซอฟต์ลาเต้อร่อยจนต้องบอกต่อ Rose and Brew Cafe ค่ะที่นี่เสิร์ฟซอฟต์ครีมคือที่สุดของความละมุนผสมผสานกับกาแฟรสชาติเข้มข้นหอมกลุ่นทุกจิบใครที่ชอบกาแฟรสนุ่มนวลต้องลองนะคะวันดีๆเริ่มต้นที่กาแฟแก้วแรกเชิญค่ะพบกันที่ Rose and Brew Cafe มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดังและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่การเวลา
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
2: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
2: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
2: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
2: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
2: ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
6: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอร่าบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
7: าลนครเชียงใหม
8: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
7: นครแห่งความสุข
8: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
7: ่คับปือเมืองนับเป็นกฎหรือข้อบังคับเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในสังคมล้านนาในอดีตเป็นหลักการที่ยึดถืออย่างมั่นคงในสิ่งที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเช่นการปิดประตูเมืองสมัยโบราณกำหนดเวลา6โมงเย็นหรือย่ำค่ำและเปิดเวลา6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติรักษาเป็นกฎตายตัวในลักษณะว่าคนในบ่ฮื้อออกคนนอกบ่ฮื้อเข้าบุคคลผู้ที่จะสั่งอนุญาตให้ออกจากเมืองได้ในเวลากลางคืนหรือสั่งให้เปิดประตูเมืองได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือเสนาบดีเท่านั้น
8: เทศบาลนครเชียงใหม
7: ่เทศบาลนครเชียงใหม
8: ่นครแห่งความสุข
7: นครแห่งความสุข
8: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายวิสาขาปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะในการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเสนอขึ้นทะเบียน8แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสู่การเป็นมรดกโลกจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอ8แหล่งมรดกวัฒนธรรมเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีมนุษย์เข้ามาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยคณะกรรมการได้แบ่งอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาเป็นมรดกวัฒนธรรมแบบต่อเนื่องจำนวน3องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงสลับกับที่ราบลุ่มน้ำแหล่งมรดกวัฒนธรรมทั้ง3องค์ประกอบตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงประกอบด้วย 1. เมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองได้แก่วัดเชียงมั่นวัดเจดีหลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่ได้แก่วัดบุพพารามหรือวัดสวนดอก 2. โบราณสถานวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพ 3. โบราณสถานวัดมหาโพธารามวัดเจ็ดยอดซึ่งทั้ง3องค์ประกอบอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่หาก8แหล่งมรดกวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศยังจะช่วยยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มรดกอันทรงคุณค่าของชาติสามารถส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน
9: Mass FM

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จอห์นปีเตอร์แมนนักขายที่มีความคิดอยากจะออกแบบแคตตาล็อกสินค้าปลีกที่มีความเป็นเอกลักษณ์แต่ว่านักลงทุนจำนวน35รายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานของเขาไม่ทนรายที่36ค่ะตกลงที่จะลงทุนเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์กับเขาปรัชญาในการขายของเขามีพื้นฐานมาจากการปลุกเร้าจินตนาการซึ่งเขาให้เหตุผลค่ะว่าจินตนาการของคุณนั้นมีพลังมากเกินกว่าที่ผมจะแสดงให้คุณเห็นหรือบอกกล่าวแก่คุณได้ทำไมปีเตอร์แมนจึงไม่ลดละความพยายามถึงแม้ว่าเขาจะถูกปฏิเสธมาหลายต่อหลายครั้งนะคะเขาบอกว่าคุณประสบกับความล้มเหลวในชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นความสำเร็จก็เป็นเพียงแค่การที่คุณสามารถที่จะพิชิตความล้มเหลวเหล่านั้นได้ก็เท่านั้นเขาเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติภายหลังจากความล้มเหลวกับการเล่นเบสบอลค่ะเขาบอกว่าถ้าหากคุณเอาแต่คิดถึงความผิดพลาดของคุณก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเพียงกระบวนการในการเรียนรู้ก็เท่านั้นค่ะ

0: โปรแรงจับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่าง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
3: ระดับนางฟ้า
4: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์

0: านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 ถูกจริง
1: ประทับใจ
0: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดสุดถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG
2: Mass FM Your happiness,

คุณผู้ฟังคะยังจำได้ไหมคะเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วหรือก่อนหน้านี้เล็กน้อยได้คุยกันถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ถาโถมสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องของพายุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักตามมานะคะพอถึงวันนี้ก็ยังมีภัยจากไฟป่าที่เกิดหมอกควันไร้พรมแดนส่งผลต่อคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสหรัฐนะคะข่าวบอกว่ารัฐบาลแคนาดาเตรียมอพยพประชาชนราว600คนจากชุมชนฟอร์ทโฮปทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนทาริโอหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ขณะที่ควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมเป็นวงกว้างจนกระทบคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสหรัฐทั้งนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์ Air Now ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐระบุว่าคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของรัฐออนทาริโอตอนใต้รวมถึงบางพื้นที่ในรัฐโอไฮโอเวสต์เวอร์จิเนียเพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์เวอร์จิเนียแมริแลนด์เดลาแวร์และกรุงวอชิงตันดีซีอยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพทั้งนี้ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวตำหนิการบริหารจัดการป่าไม้ของแคนาดาว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ควันไฟปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐพร้อมระบุว่าสหรัฐจะนำต้นทุนจากมลพิษดังกล่าวไปรวมกับมาตรการภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากแคนาดาในปัจจุบันค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลแคนาดายืนยันว่านับตั้งแต่ปี2563ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดาเพื่อยกระดับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและป้องกันไฟป่าเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ

0: คุณผู้ฟังคะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้านเกษตรและนวัตกรรมอาหารณคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงภายในกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการปลูกพืชไฮโดรโพนิกตั้งแต่การเพาะเมล็ดในฟองน้ำและการย้ายกล้าลงแก้ปลูกการแปรรูปน้ำนมเรียนรู้กระบวนการผลิตนมพร้อมร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์มิลบอมแช่ความสนุกแล้วก็ได้ความรู้กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยนักเรียนได้เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์และการเกษตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้ลงมือทำและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาว

0: ื่องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177633จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
1: จากปี1964จนถึงวันนี้
0: กว่า50ปี
1: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
1: 0532144100
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนมสดมนนมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
1: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
0: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
1: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะ

ผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบี

0: ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับ Honey Vanilla Original ปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะตามไปที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม่
1: ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
3: Mass FM
1: คบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นการเลือกคบคนดีมีแต่นำความสุขมาให้ You are influenced by the people you associate with. Choosing to associate with good people will only bring you happiness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝีดาษวานอนกลับมาระบาดหมอเผยเคสชายไทยวัย37ปีติดเชื้อหลังมีเพศสัมพันธ์กับต่างชาติในแพทย์มนูลลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหมอมนูลลีชเวงวงศ์ FC ระบุว่าผู้ป่วยชายไทยอายุ37ปีมาพบแพทย์วันที่16กรกฎาคม2569มีไข้หนาวสั่นปวดตัวอ่อนเพลีย3วันหลังไข้ลงมีตุ่มหนองเล็กๆขึ้นที่ใบหน้าหน้าอกหน้าท้องหลังสีข้างมือแขนขาอวัยวะเพศและรอบทวารหนักไม่มีตุ่มหนองขึ้นที่ตาหรือในปาก1เดือนก่อนมีเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติมีโรคประจำตัว HIV กินยาต้านไวรัส HIV ต่อเนื่อง15ปีคุมเชื้อไวรัส HIV ได้ดีเคยติดเชื้อซิฟิลิสเมื่อตรวจร่างกายไม่มีไข้ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต2ข้างผิวหนังมีตุ่มหนองเล็กๆกระจายไปที่ใบหน้ามือลำตัวแขนขาอวัยวะเพศและรอบทวารหนักส่งตรวจสารพันธุกรรม PCR ของสารน้ำจากตุ่มหนองและผิวหนังส่วนบนของตุ่มหนองพบฝีดาษวานอน Monkeypox MPOX เกรด 1B วินิจฉัยเป็นโรคฝีดาษวานอน MPOX เกรด 1B และโรคติดเชื้อ HIV ให้กินยาต้านไวรัสเทโควิริมัตรักษาฝีดาษวานอนวันละ2ครั้งนาน2สัปดาห์เพราะผู้ป่วยรายนี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีโรคติดเชื้อ HIVผู้ป่วยกินยาได้ไม่แพ้ยาหลังกินยาตุ่มหนองขนาดเล็กลงผู้ป่วยปกติอยู่คนเดียวแนะนำให้กักตัวเองที่บ้าน3สัปดาห์จนกว่าผิวหนังตกสะเก็ดหลุดหมดและผิวหนังใหม่ขึ้นปกคลุมรอยโรคเดิมทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสฝีดาษวานอนให้ผู้อื่นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะ ใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

คิดไปเกินกว่านี้อย่าทำมันเลยอีกเลยอะไรที่มันไม่ดีไม่ทำได้จะดีมากๆนะคะมาเช้าวัฒนพาณิชย์กับจากคนอื่นคนไกลและปามี่กับ8โมงเช้าวันอังคารแต่วันนี้คือ5โมงกว่าของวันอังคารกันแล้วค่ะเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกาอังคาร21กรกฎาคม2569และฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายก็เรียกว่าเป็นฝนตกแบบพรำๆตกแบบฝอยๆเลยประมาณนี้ก็ไม่ได้ตกหนักมากนะคะก็ทำให้แบบรถลายและก็ถนนลายได้ฝากให้กับขีดด้วยความระมัดระวังกันนะคะมีเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านกันด้วยค่ะอยากจะฟังเพลงไหนก็ช่วยกันถามมาได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ www.chiangmairadio.com นะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังขึ้นชื่อว่าเพลงเก่าก็มีหลายเพลงทีเดียวที่น่าฟังนะคะมาถึงงานเก่าของศิลปินเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพี่ตื่นเลือกเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นเพลงที่ไม่ได้เก่ามากแต่ก็เพราะมากเช่นเดียวกันนะคะงานของ T43 กับใจของคนคอยค่ะ

0: ไม่เต็มนะคะงานเก่าของพี่เกือบทรงสิทธิ์ค่ะก่อนนั้นงานเก่าเหมือนกันของ T43 ใจของคนคอยฝนตกแบบไม่ทั่วฟ้าจริงคุณผู้ฟังโซนหนึ่งก็ตกหนักมากส่วนหนึ่งก็เงียบมากด้วยค่ะว่าแม่ริมนี่ก็เหมือนจะตกหนักเหมือนกันค่ะแล้วก็เส้นซุปเปอร์ฮิวเวย์นะคะแถวๆสระพีก็ตกหนักเช่นเดียวกันส่วนในเมืองก็จะมีความเงียบบ้างเล็กน้อยตกแบบปล่อยๆก็นั่นแหละแม้จะเป็นฝนตกลักษณะไหนก็แล้วแต่ก็คือฝนตกนี่แหละนะขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าไปปาดกันอย่าไปแซงกันกันละกันในช่วงนี้นะคะอยู่ด้วยกันพาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจใส่วิกทั้งทีต้องดูดีค่ะคุณผู้ฟังไฮวิกเชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลเรื่องการใส่วิกให้เป็นเรื่องง่ายค่ะใส่วิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือทอไรผมวิกผมสวยพลิ้วเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใส่วิกที่เนียนและก็ดูเป็นธรรมชาติน้ำหนักเบาหรือว่าท่านที่ทำเคมีบำบัดหรือว่าจะเป็นผมบางผมหลุดร่วงปิดงอกปิดผมขาวจะใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะหรือว่าต้องการใส่เพื่อการออกงานดูดีมากมายทีเดียวสนใจก็อย่าลืมแนะนำให้คุณได้แวะไปลองดูกันก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยไปตัดสินใจที่ร้านเพราะว่ามีให้คุณได้เลือกเยอะหลายแบบมีหลายทรงด้วยค่ะทั้งวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกแล้วก็ที่สำคัญร้านเรามีวิกผมทอมือวิกติดกาวแล้วก็มีวิกไรผมให้คุณได้เลือกกันนะคะสินค้าพร้อมส่งด้วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมกับไฮวิกเชียงใหม่นะคะชั้น2มีโชคพลาซ่า0918583613ร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.สาขามิโชคนะคะแล้วก็หน้าร้านของเราก็มีสินค้าคุณได้เลือกเยอะเลยทีเดียวเข้าไปอัปเดตและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ HiYuWig เชียงใหม่ได้ HIYOUWIGS กับ HiYuWig นะคะรีวิวแน่นมากเลยทีเดียวค่ะเพราะใครๆก็ใส่แล้วดูดีจะทรงไหนแบบไหนก็เอาอยู่เลือกได้ทั้งทีกับวิกผมสวยหายอยู่เชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของพี่เต๋อเพลงนี้บ้างกับ2เราเท่ากันไม่ต้องมีใครเป็นช้างเท่าหน้าเท่าหลัง
1: เดินนานจน
0: เดินไปพร้อมกันดีกว่าเนาะ
1: แล้วมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งนึงซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่าเทียม

2เราเข้าใจก้าวเดินไปพร้อมกันดีกว่านะมือจับมือใจคล้องใจไปไหนก็ไปกันนะคะไปกันด้วยกันนี่แหละดีที่สุดเลย2เราเท่ากันจับพี่เต๋อค่ะ 17:30 นและเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะและอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นค่ะกับมิสูแสงชัยกันด้วยพาคุณไปชมรถคันใหม่ที่สวยและเป็นเจ้าของได้ง่ายๆค่ะในรุ่นของ Xpander Cross HEV บอกเลยว่าสวยแล้วก็น่าใช้มากๆเลยทีเดียวนะคะคนโปรเด็ดมาฝากคุณเพียบเลยทีเดียวที่มิสูแสงชัยผ่อนสบายๆเริ่มต้น 6,672 บาทหรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษ 0% ค่ะฟรีหรือฟรีรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทนะคะฟรีประกันภัยชั้น1ขยายการรับประกันสูงสุด7ปีลูกค้าเก่ารับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยพบกันได้กับมิสูแสงชัยหรือว่าจะเป็นกิจกรรมในการออนทัวร์กันนะคะซึ่งเราจะมีมิสูแสงชัยออนทัวร์ให้คุณได้เจอตัวจริงกับ HEV Xpander Cross คันนี้ที่ Big C Place หางดง Big C แม่เหียหน้าธนาคารกสิกรไทยจนถึง25กรกฎาคมนี้ค่ะตั้งแต่ 9:00 นถึง 21:00 นอยากรู้อะไรก็สามารถสอบถามน้องๆพนักงานได้แล้วแวะไปเจอกับเราทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นมิสูแสงชัยสาขาแม่เหียติดกับแม่ครัวหางดง0931140165นะคะสาขาแม่โจ้ค่ะแยกกลุ่มโชค0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝาย0943139949ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของพี่ก้องเพลงนี้บ้างเจ้าสาวที่กลัวฝนค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: meet her.
1: อากาศจะเป็นยังไงขอให้ใจกบอุ่นเข้าไว้นะคะงั้นกล่าวของป้อมเกริกศักดิ์ค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คือ meet her กล่าวกันนั้นในเวอร์ชันที่ได้ฟังบ่อยๆก็พี่ปูอัญชลีจงคดีกิจที่ร้องไว้นะคะออโต้บานก่อนนั้นด้วยค่ะกับเสียงของพี่ป้อมกับแด่เธอด้วยนะคะคุณผู้ฟัง 17:46 นเลิกงานแล้วพลังเริ่มหมดกันแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอย่าลืมค่ะไว้ไปเติมพลังด้วยกันได้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยนะคะบรรยากาศก็ดีช่วงเย็นแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเวลาที่เจอปัญหาเรื่องเครียดแต่เรื่องใดมาก็แล้วแต่จะเครียดเรื่องงานเรื่องอาชีวิตต่างๆนานาการได้กินของอร่อยนี่ทำให้เราหายเหนื่อยแล้วก็หายเครียดได้ค่ะแวะมาเติมพลังความอร่อยด้วยกันได้กับอาหารทะเลที่ขนมาให้คุณได้เลือกทานอย่างมากมายทีเดียวอยากทานอะไรสั่งได้เลยค่ะกุ้งหอยปูปลามากันครบทั้งเมนูของอาหารทะเลแล้วก็อาหารไทยพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณทุกวันและทุกเย็นนะคะแนะนำเมนูนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเหมาะกับอากาศตอนนี้แบบครึ้มๆนะคะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเด็ดที่น้ำจิ้มแล้วก็เด็ดที่น้ำซุปของเรานะคะลองแวะไปชิมกันค่ะหรือว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเนื้อปูหล่นแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองหรือว่าจะเป็นปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดทะเลรวมเผาหอยนางรมสดก็ได้หอยแครงลวกจิ้มก็ได้ต้มยำกุ้งแซ่บมากเลยทีเดียวค่ะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบวุ้นเส้นแล้วก็มีเมนูของไก่ย่างชมจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็ยำสาวท่าจีนบอกแล้วว่าเมนูเยอะมากๆเลยทีเดียวชอบเมนูไหนก็สั่งได้ทานได้อย่างเต็มที่ยินดีให้บริการค่ะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายไม่มีปัญหาเรื่องของการหาที่จอดแน่นอนเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719ค่ะ0635251719 17:00 นถึง23:00 นอย่าลืมแวะไปเติมพลังความอร่อยได้กันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราพี่ตู่นันทิดาเพลงนี้บ้างฝากให้เธอช่วยดูแลค่ะ

บอกเขาทีว่าคนอย่างฉันยอมตัดใจนะก็ฝากดูแลกันไปเงินเก่าของมะลิวันค่ะฝากดูแลแทนฉันแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะช่วงเช้าเหมือนเดิม 9:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงบ่าย 10:00 น.ถึง 16:00 น.แล้วก็ช่วงเย็นๆแบบนี้ 17:00 น.ถึง 18:00 น.เส้นทางไหนที่เจอรถติดเจอน้ำขังเจอฝนตกก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลรายการ Radio Twilight ส่งท้ายไปก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอีก1เพลงเก่าๆของใหม่เจริญปุราที่ชื่อว่าหลายคนจำได้แน่นอนนะคะก็เป็นเพลงเก่าเพลงหนึ่งที่มีความหมายดีมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีหลายๆเวอร์ชันนะเคยอยู่ในมีร้องเพลงนี้ในเวอร์ชันของแหนมรณเดชด้วยจากเพลงประกอบผู้ใหญ่ลีกับนางมานั่นเองค่ะกับให้ฉันดูแลเธอจากใหม่เจริญพุระส่งท้ายก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฟังเพลงสากลกันต่อเดินทางกลับบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกคนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอ Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้นะครับฝนฟ้าก็โปรยปลายกันมาแล้วนะครับเมื่อเร็วเหมือนเดิมนะฮะเวลาฝนตกฉะนั้นขับรถวันนี้ก็เราต้องระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับวันนี้มืดเร็วด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากเลยเดียวทวายไลท์นะครับชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่ครับและ Warm Up Cafe The Best in Town ความสุขสนุกสนานนะครับแวะไปที่เดียวครบเลยทีนะทานอาหารข้ามอร่อยหลากหลายเมนูและโดยเฉพาะเมนูพิเศษตอนนี้กำลังฮอตมากเลยเดี๋ยวคุณก็จะไปหาทานที่ไหนที่นี่เขายกมาหมดเลยในช่วงของเมนูพิเศษนะฮะและที่สำคัญเจ้าของสโลแกนว่าอาหารอร่อยไม่จะไปต้องแพงที่นี่มีให้คุณได้สัมผัสเลยนะฮะแถมได้ฟังเพลงสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบครันสังสรรค์ที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677นะครับในห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำวันนี้อยู่เป็นกำลังขับรถกลับบ้านฝนตกระวังด้วยนะครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงทองแม่ริมห้างทองสิงทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ก็เป็นปกติของเราละครับพอวันไหนฝนตกนี่มันก็จะมืดเร็วมากๆเลยนะฮะก็ทุกทีนี่ก็บางทีจะทุ่มแล้วนะฮะแสงยังใสอยู่เลยแต่ถ้าเป็นฝนเข้าฟ้าปิดอย่างนี้แล้วก็มืดเร็วทีเดียวนะฮะแล้วบรรยากาศบางทีก็น่าเบื่อนะคุณฟังมันก็เฉอะแฉะไปหมดอะบางท่านต้องแวะซื้อนู่นซื้อนี่ก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยไปเจอบรรยากาศแบบนี้แทบไม่อยากลงจากรถเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องทำใจแล้วครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบแหมมีเมนูพิเศษทำไว้ที่บ้านเลยนี่ก็สะดวกมากนะฮะผมว่าบางทีก็ไม่อยากแวะซื้ออะไรนะฝนมันตกเฉยแฉะอย่างนี้คนก็เยอะนะฮะลำบากอีกนะฮะแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่จะทำอะไรทานเองที่บ้านนะฮะเพื่อความสะดวกหรือไม่งั้นท่านก็สั่งเข้ามาทานก็ได้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะเพิ่มสตางค์หน่อยนึงนะฮะแต่แถมบางเมนูนี้เขาก็มีแบบมีลดด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังยังมีคนละครึ่งอยู่ด้วยเหมือนกันก็เอาสะดวกว่านะคุณผู้ฟังช่วงนี้มันบรรยากาศมันเย็นๆค่ำๆแล้วฝนตกพรำๆอย่างเนี้ยก็พยายามทำตัวเองให้สนุกแล้วกันคุณฟังขับรถฟังเพลงไปคิดเรื่องดีๆสนุกสนานเดี๋ยวถึงบ้านแล้วฮะทานข้าวหากิจกรรมอย่างอื่นทำดูทีวีนะฮะนู่นนี่นั่นแล้วก็อยู่กับตัวเองให้สนุกไปแล้วกันนะครับคุณฟังสัปดาห์นี้ฝนมาบ่อยนะคุณฟัง
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาใกล้จะทุ่มแล้วนะครับคุณฟังต้องลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่คุณฟังติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบสวัสดิการของรัฐนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่ประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนรถค้างต่อชำระนานซึ่งอาจต้องจัดระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีต
4: 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทะเบียนใหม่เลยคราวนี้เราได้ชื่อคนที่เขาควรจะมีโอกาสได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านกว่าคนใช่ไหมครับในขณะที่วันนี้มันแน่นอนว่ามันอาจจะมีประชาชนบางคนต้องที่ยากจนจริงๆแต่หลุดออกไปเพราะเกณฑ์เก่าในขณะที่มีบางคนที่ดูแล้วคือร่ำรวยอ่ะแต่ในอดีตมาที่ผ่านมาเขาก็ได้รับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้
1: ด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service พร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยกรมการปกครองได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้น ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอน
6: ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
5: นายเอกนิติกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดเพราะถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีการลงนามด้วยตนเองไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้โดยตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายบริษัทมหาชนรวมถึงติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคต
7: ทางตลาดหลักทรัพย์พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วกันถ้ายังหาข้อมูลตัวเองไม่เจอแล้วเจอว่าโดนตัวเองโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมีข้อสงสัยก็อยากจะให้พยายามโทรเข้ามาหรือเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวคงต้องดูประสานกับทางกระทรวงการคลังอยู่ว่าขอรายชื่อมาแล้วเราเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบให
1: ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศโดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนทั้งด้านระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อวางกรอบพัฒนาการประมงทั้งระบบมุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568 นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ยืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการนำเสนอผลงาน90วันของกระทรวงสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยยกระดับประเทศไทยยกระดับคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงโดยนายรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับศักยภาพคนไทยเพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพของคนไทยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่รัฐบาลจึงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
9: รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและจับมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้คนของเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาวะทางจิตเพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจนำมาซึ่งความท้าทายในระดับที่มนุษย์เราไม่เคยประสบมาก่อน
8: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานอย่างเข้มข้นของรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจนเกิดการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวและสามารถผลักดันศักยภาพของคนไทยในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยอริษนาคอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงอว.ขับเคลื่อนงานเพื่อพลิกโฉมระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้าอย่างเทคโนโลยีควอนตัมและอวกาศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสังคมและป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมในรอบ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขกฎหมายและผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเช่นโครงการ IP Fast Track ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อลดเวลาจดสิทธิบัตรเหลือเพียง 1-1.5 ปีและการจัดตั้ง Holding Company เพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในนวัตกรรมได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งย่านนวัตกรรมทั่วภูมิภาคและความสำเร็จของโมเดลแก้จนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนรวมถึงการผลิตรถไฟฝีมือคนไทยที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้ถึงกว่าร้อยละ40ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาทุนมนุษย์ใน7มิติหลักต่อที่ประชุมธนาคารโลกและ IMF ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยืนยันความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้กลายเป็นเครื่องยกกำลังประ

0: ทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันจ้างงานแล้วกว่า 40,000 คนผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือแคร์พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบประกันสังคมปรับปรุงกฎหมายแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันว่ากระทรวงแรงงานมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานไทยกว่า45ล้านคนเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับผลิตภาพแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในอนาคตโดยระยะเร่งด่วนได้เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นส่วนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานสามารถจัดหางานให้ประชาชนในประเทศแล้วกว่า 40,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4,800 ล้านบาทเดินหน้าขยายตลาดส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 30,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม12รายการครอบคลุม 7,897 สถานพยาบาลรวมถึงการผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะผลักดันการปรับปรุงกฎหมายแรงงานและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งสิทธิการลาคลอดสิทธิการลาหยุดกรณีปวดประจำเดือนและสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีต้องหยุดงานรวมถึงยังเตรียมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มให้สามารถเข้าถึงสิทธิและระบบประกันสังคมได้อย่างเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปผลงาน90วันขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยผลการดำเนินงานครบ90วันโดยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงและปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนซึ่งตลอด90วันที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้เร่งพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมบูรณาการเชื่อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 231,000 คนพัฒนาระบบพม.แคร์ให้เข้าถึงสิทธิและเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและนำ AI มาใช้กับสายด่วน1300ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ435แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า2ล้าน4แสนคนพร้อมผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้านอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบ76จังหวัดพร้อมผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลงาน90วันเดินหน้าลดภาระครูยกระดับโอกาสทางการศึกษามุ่งสร้างความเท่าเทียมทุกมิติน
2: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงผลงาน90วันว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกภาระงานครูที่ซ้ำซ้อน7โครงการพร้อมเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่โดยตั้งเป้าให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคมนี้ควบคู่กับนโยบาย Thailand Zero Dropout ที่พาเด็กหลุดระบบกว่า 400,000 คนกลับเข้าสู่การศึกษาสำเร็จรวมทั้งโครงการ ODOSที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ส่งนักเรียนไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาแล้วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวคิด All for Education ด้านนายอัครนันท์ จันทร์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ลดพิธีการในการตรวจราชการเน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริงพร้อมขยายบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยร่วมกับกองทัพบกให้ทหารเกณฑ์ได้รับวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ควบคู่การเกณฑ์ทหารและความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้ต้องขังเพื่อต่อยอดชีวิตหลังพ้นโทษโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกมิติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูผลงาน90วันใช้นวัตกรรมเกษตรยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยในรอบ90วันที่ผ่านมาว่าได้มีการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างเป็นระบบตลอดจนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นวิธีแบบคาร์บอนต่ำโดยจากการนำร่องใน25จังหวัดพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ถึง24%และเพิ่มผลผลิตได้อีก10%พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปีหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเร่งรัดการเพิ่มแหล่งน้ำชุมชนและเชื่อมโยงระบบชลประทานพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุม59จังหวัดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกว่า 2.5 แสนไร่พร้อมเร่งเจรจาเพื่อเปิดประตูและแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรเช่นการเจรจากับมาเลเซียเพื่อกลับมาส่งออกกุ้งให้ได้ภายใน30วันควบคู่ไปกับการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่แม่นยำชาวนันมาลีรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกและความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้วยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนอกภูมิภาคขณะที่นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งล่าสุดโดยเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างแข็งขันสร้างสรรค์และรอบคอบแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอาทิศูนย์บัญชาการทางทหารโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธนาวีฐานยิงขีปนาวุธและโดรนรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งถือเป็นคืนที่10ติดต่อกันแล้วเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพทางทหารของสหรัฐในคูเวตโดยมุ่งเป้าไปยังระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาสระบบเรดาร์กล่องรับสัญญาณดาวเทียมศูนย์โทรคมนาคมและโรงเก็บโดรนนอกจากนี้ยังสามารถทำลายเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในบาเรนอีกด้วยต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมี2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรบัตรพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นักแบดมินตันไทยรอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่าโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิทยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรติยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสามปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายวุฒิธานิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโมสภากาชาติไทยเวลา 14:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีของแพทยสมาคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
2: Refresh, refill the music.
3: Chiang Mai Radio Professional.
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

ัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วารายไทยที่ทอล์ควันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569วันนี้เจอสาเหตุแล้วมั้งครับคุณเอกลินเมื่อวานที่บอกว่าเสียงมันก้องน่ะคือตัวไมโครโฟนที่มันเป็นไมค์ลอยที่ต่อตรงเข้ากับโทรศัพท์ตอนที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่มันก้องก็คือเป็นเสียงสดของผมที่ตรงเข้าโทรศัพท์เลยที่จะไม่มีไมโครโฟนมาพ่วงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะก้องอีกสักวันนึงนะครับเดี๋ยวจะช่วงเบรกหลังผมจะลองกลับมาใช้ดูนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะแบตออนหรือเปล่าไม่ได้ชาร์จแบตหรือว่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับนะฮะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่Variety Talkนะครับรายการทอล์กที่จะนำเอาเนื้อหาสาระทั้งความรู้ทั้งความบันเทิงนะครับในแนววาไรตี้เอามาคุยรวมๆกันจะพยายามคุยให้สร้างสรรค์นะสำหรับเรื่องที่สร้างสรรค์ผมธิติพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่Variety Talkแล้วก็มีการลิงก์สัญญาณออกอากาศนะครับไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับสามารถติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ได้นะครับที่เชียงใหม่เรดิโอ .com และไฮไลท์บนแฟนเพจของรายการนะครับ Facebook เชียงใหม่ Variety Talk บน TikTok เชียงใหม่ Variety Talk และ YouTube เชียงใหม่ Variety Talk ครับทักทายคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์นะครับคุณแองเจลิน่าครับคุณ B Happy คุณเยลินคุณ PST คุณเอกลินพิสฟูนะครับคุณนายจันทาลันนาพันคุณเอกลินบอกว่าหลังพายับฝนตกพรำๆมาเป็นชั่วโมงใช่ไทยทางโซนเหมืองแก้วแม่ริมนี่ก็ตั้งแต่ช่วงประมาณ5โมงเย็นก็ลดลงค่อนข้างจะหนาเม็ดหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังลงมาแบบพรำๆอยู่นะครับคุณนีโออานีนะครับ

เนี่ยได้ละพี่เตือนได้แล้วครับมันอยู่ที่เน็ตของผมเนี่ยมันมีเครือข่าย 5G กับ 2.4 ผมย้ายมา 2.4 จะได้เลยนะครับเนี่ยลองดูนะครับว่าได้หรือยังพี่เตือนถ้าออนแอร์แล้วรบกวนแจ้งด้วยมาแล้วมาแล้วนะโอเคนะครับโอเคนะเอาว่ากันต่อนะคุณฟังนะคุณเอกลินบอกวันนี้เสียงไม่ก้องแปลกนะครับไมโครโฟนก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะลองแก้ไขดูวันสองวันนี้มีอะไรคลุกคลักตลอดนะขอบคุณพี่เตือนนะครับที่ช่วยมอนิเตอร์นะครับตอนนี้ FM 92เชียงใหม่เรดิโอก็ออนแอร์ควบคู่กับเราไปเรียบร้อยแล้วตามปกตินะครับเสียงมาแล้วนะโอเคขอบคุณมากครับผมคุยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ฝนมาตามนัดนะฮะที่ทางกรมอุตุได้คาดการไว้เมื่อวานนะครับว่าฝนจะเน้นในส่วนของภาคเหนือบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับก็ภาคเหนือตอนบนก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแล้วก็จังหวัดตากนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมวันนี้ชุ่มฉ่ำแล้วก็ทางเชียงใหม่เองก็แน่นอนครับในส่วนของโซนที่เป็นบ้านพักผมแล้วก็เป็นห้องส่งด้วยเนี่ยนะครับวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำเลยตั้งแต่ช่วง5 โมงเย็นนะครับช่วง5 โมงเย็นก็วันสองวันนี้นะครับเชียงใหม่ภาคเหนือ 60% ภาคอีสาน 40% ภาคกลาง 40% นะครับภาคตะวันออก 40% กรุงเทพฯปริมณฑล 40% ครับภาคใต้ฝั่งอันดามัน 40% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 30% นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงฝนฉ่ำนะครับส่วนของประกาศแจ้งเตือนนะฮะ39 จังหวัดนะครับก็โซนอีกที่ผมบอกได้แหละนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับ39 จังหวัดรับมือฝนถล่มภาคเหนือหนักสุดนะฮะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางภาคตะวันออกเหนือก็เน้นที่จังหวัดหนองคายจังหวัดเลยนะครับบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมานะครับภาคกลางครับกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีครับตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ก็ทั้ง2 ฝั่งนะครับฝั่งตะวันออกก็มีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับคลื่นสูงนะครับ 1-2 เมตรก็พี่นากันดูเรือเล็กคุณจะออกจากฝั่งหรือเปล่านะครับมันไม่ใช่มีคลื่นอย่างเดียวมันมีลมด้วยคุณอ้อยครับสวัสดีครับคุณจูสวัสดีครับคุณนิวเทลสวัสดีครับผมนะครับคุณพี่วราพรสวัสดีนะครับยูสเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับนะฮะคุณเดี๋ยวเป็ดเห็ดโคนพี่สิวเฮียต้องเรียกเฮียแล้วเฮียสิวสวัสดีนะครับคุณอัศวิน A1สวัสดีครับคุณคำหัวใจดวงคุณเวรี่จงคุณหานหัวหินสวัสดีนะครับคุณก๊อตสวัสดีครับคุณตูนที่ชอบปักหมาสวัสดีครับครับคุณยูเซอร์ X สวัสดีนะครับฮะคุณพันนีพุทธวงศ์สวัสดีครับคุณไอมี่ที่โง่ๆสวัสดีครับคุณตุ๊กสวัสดีครับคุณไม่รู้ว่าจะตั้งว่าอะไรดีสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณจิ๋วคุณเมืองเกียงสวัสดีนะครับคุณจินวัฒน์สวัสดีครับคุณแม่เปรี้ยวคุณแม่มือสวัสดีครับครบทุกท่านเลยครับทักทายกันแล้วเรียบร้อยคุณสายมือสวัสดีนะครับคุณแม่ห่อนศรีพาลพงศ์สวัสดีครับคุณฟังครับเรื่องของบัตรคนจนเนี่ยก็ยังเป็นดราม่าอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คืออยู่ในช่วงที่อุทธรณ์แล้วเข้าขยายสิทธิ์อุทธรณ์ด้วยแล้วก็ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นหลักเกณฑ์ที่แข็งโป๊กทำให้คนหลุดไปถึง 50% ใน 50% นั้นมีคนจนจริงๆอยู่เยอะมากแล้วก็ตอนนี้ทุกช่องทางสื่อแต่ละคนก็เริ่มออกมาแสดงตัวตนนะครับว่าจนจริงทุกจริงทำไมถึงถูกตัดสิทธิ์จนจริงทุกจริงทำไมถึงบอกว่ามีเงินฝาก
จนจริงทุกจริงถึงทำไมถึงบอกว่ามีรถทั้งนั้นที่ไม่มีอะไรประมาณนี้เยอะแยะนะครับแล้วก็เรื่องของที่เมื่อวานที่บอกว่าคนที่ทำประกันชีวิตทุนประกัน 100,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะครับหลายท่านก็บอกว่าคนทำประกันชีวิตทุนประกัน 100,000 ไม่ใช่เป็นคนรวยหรือมีเงินนะมันไม่ใช่คนรวยมีเงินนะลูกๆหลานๆเขาบอกว่าทำไว้เผื่อว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งจำเป็นจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสุดท้ายที่จะทำให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็คืองานศพจะได้ไม่เดือดร้อนทุนประกัน 100,000 คุณฟังว่าจัดงานศพเดี๋ยวนี้แสนหนึ่งพอไหมดูดีๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศพที่อยู่ตามต่างอำเภอรอบนอกบางคนที่จัด3วัน3คืนนี่ต้องเลี้ยงเขา4มื้อนะต่อวันนะเป็นธรรมเนียมไปแล้วไม่เลี้ยงก็โดนพูดถึงรับหลังไงประมาณนี้ไม่ดีนะครับนะฮะก็4มื้อมื้อเช้ากินเสร็จของมาแล้วมื้อกลางวันมื้อเช้ากินยังไม่ได้เสร็จทำมื้อกลางวันรอแล้วทีมแม่บ้านทีมอะไรแล้วก็ประเภทถุง3คูณ5พกมาจากบ้านก็มีนะครับแขกเสิร์ฟยังไม่ครบเลยใส่ถุงกลับบ้านแล้วนี่เป็นธรรมเนียมมันเป็นสีสันเป็นธรรมเนียมนะครับหลายแสนนะครับเงินศพถ้าจะจัดจริงๆแบบวิถีชาวบ้านนะครับภาระหนี้สินคนเรามันไม่เท่าเงิน 100,000คุณคิดว่าทุนประกัน 100,000 เข้าจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่นะครับบางทีนะครับเบี้ยประกันนะ 2-3,000 นะครับต่อปีอ่ะเดือนนึงก็ 2-300 นะครับเขาทำไว้เผื่อเพราะนั้นลองพิจารณาดูครับโอเคถ้าเบี้ยประกัน 3-40,000 ทุนประกันอันนี้เป็นแบบสะสมทรัพย์อันนี้มีตังค์จริงไงเนี่ยเราไม่ว่ากันตัดสิทธิ์ไปเลยนี่นะครับ6คูณ5ใส่ข้าว6คูณ9ใส่เก่งคุณนิวเทลนี่จริงๆแล้วเป็นเจ้านายผมเนี่ยบอสผมนี่เป็นอินโทรเวิร์ตนะทำงานอยู่ที่บ้านนะครับแต่มีความรู้เรื่องพวกนี้เยอะมากเซิร์ชเอนจินในมือเยอะมากนี่ก็คือว่าตอนนี้พูดมาซะยืดยาวผมกำลังจะบอกว่ากรมการปกครองโดยท่านอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าตอนนี้กำลังมีการประชุมด่วนถกปัญหาเรื่องนี้ให้เรื่องบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้น 1. เรื่องของการถูกตัดสิทธิ์เรื่องของการพิสูจน์ตัวตน 2. ความไม่สะดวกของคนที่ขอบคุณสำหรับสตรอเบอรี่ไดฟุกุที่ส่งมาให้นะ6คูณ5ใส่อะไรนะใส่ข้าว6คูณ9ใส่แกงของจองกันดีจังคือความไม่สะดวกมันเกิดขึ้นคือบางทีคนแก่คนพิการตามองไม่เห็นเดินเหินไม่สะดวกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีผู้ดูแลนะอันไปยืนยันตัวตนเนี่ยมันลำบากต้องไปยืนยันตัวตนไอจะทำแบบ EKYC อย่างผมทำให้แม่เนี่ยผมทำให้ที่บ้านเลยผ่านระบบ EKYC ของเว็บไซต์ของภาคประชาชนมันก็ผ่านหมดก็เป็นเครื่องหมายสีเขียวทั้ง3อันนะครับอันนี้คือลูกหลานเขาทำเป็นเขาทำไม่ได้แต่ถามว่าลูกหลานคนที่เขาทำไม่เป็นล่ะมันมีเยอะนะระบบระบบออโตเมชันของโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ทุกคนนะครับมันค่อนข้างที่จะต้องถนัดหน่อยนะครับก็เลยว่าตอนนี้คือทางมหาดไทยทางกรมการปกครองก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะครับให้อำเภอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำนักงานเขตทุกเร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์และก็การยืนยันตัวตนหรือว่า EKYC ผ่านทุกช่องทางอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็จัดตั้งพวกศูนย์ประสานงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนี้โครงการในลงระเบียนกับโครงการทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับที่ว่าการอำเภอนี้คือต้องมี One Stop Service OSS ตั้งเคาน์เตอร์ใหม่ขึ้นมาอันนึงเลยนะครับตั้งเคาน์เตอร์ขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็คนที่ไปติดต่อคือต้องที่นี่ที่เดียวไม่ต้องโยนไปเอาไปยื่นนู่นเอาไปยื่นนี่เอาไปยื่นแผนกนั้นแผนกนี้เอาที่เดียวจบมันถึงจะเป็น one stop service นะครับตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงรู้กันหมดละทั้งรัฐเป๋าตังนะครับเว็บไซต์โครงการแล้วก็ธนาคารของรัฐ5แห่งนะครับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับ
นะครับย้ำนะครับคนที่ถือบัตรลายเดิมอยู่แล้วแล้วยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วผ่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะครับไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่แต่ถ้าอยากจะใช้สิทธิ์ยกเว้นค่าน้ำประปากับค่าไฟฟ้าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าวเพิ่มเติมเอางี้กลุ่ม2ผู้รับสิทธิ์ลายใหม่อันนี้ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC ใหม่ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดคือลายคนที่เป็นลายเก่าเนี่ยเขาเคยทำมาแล้วตอนที่เขารับครั้งแรกมันก็ไม่ต้องทำละเพราะข้อมูลมีอยู่แล้วแต่คนรายใหม่เนี่ยต้องทำนะครับต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลารายเก่าไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับถ้าผ่านแล้วนะเครื่องหมายสีเขียวท่านขึ้นสามัญแล้วคือ1สิงหาท่านใช้สิทธิ์ได้เลยนะฮะก็สั่งไปแล้วนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่างๆให้ตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจครับลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสิทธิ์ให้คำแนะนำเรื่องรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็อำนวยความสะดวกถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนี่ท่านที่ไม่ผ่านก็เหมือนเดิมขอทบทวนสิทธิ์ยื่นคำขอผ่าน4ช่องทางนะครับเป๋าตังแอปชังรัดเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการและก็ธนาคารของรัฐ5แห่งนอกจากนี้นะครับเรื่องของการเรียกว่ายื่นคำขอเสร็จแล้วท่านก็ต้องไปติดต่อด้วยนะว่าท่านไม่ผ่านเพราะอะไรท่านไม่ผ่านเรื่องการครอบครองยานพาหนะท่านต้องไปสำนักงานขนส่งเขาก็ต้องตั้งเคาน์เตอร์รับท่านแล้วตอนนี้ขนส่งแบบเยอะมากที่จอดรถไม่มีนะแล้วก็ท่านไม่ผ่านเรื่องอ้างว่ามีเงินฝงเงินฝากท่านก็ต้องไปธนาคารละธนาคารท่านเนี่ยต่อติดต่อท่านที่ไม่ผ่านว่ามีเรื่องของประกันชีวิตอะไรเนี่ยก็ต้องไปติดต่อไปสำหรับการนี่คือมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเลยนะครับแต่ตอนนี้ทางมหาดไทยทางกรมการปกครองเขาก็คงจะหัวหมุนพอสมควรนะถึงต้องมีการขยายการยืนยันสิทธิ์ไปเป็นวันที่20เดือนสิงหาคมนั่นเลยปกติจะให้ถึงแค่31กรกฎาคมดูแล้วเคสมันไม่ได้นะครับทีนี้ในส่วนของเงื่อนไขล่ะเงื่อนไขที่เกิดขึ้นทำให้คนผ่านเยอะเงินใหม่เป็นยังไงนะครับเรื่องของบรรยากาศก่อนจากส่วนกลางในคนที่รับเผือกร้อนไปเต็มๆตอนนี้ก็คือคุณเอกนิติธันประภาพรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็บอกว่า ได้รับทราบข้อมูลแล้วนะครับข้อขัดข้องที่มันเกิดขึ้นก็ยังยืนยันครับว่าจุดประสงค์ที่รัฐทบทวนกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับคือไอ้ระบบเก่าเนี่ยตอนนี้มันอยู่มา 4-5 ปีแล้วนะครับถ้าหัวใจสำคัญมันคือการเอาคนใหม่แล้วก็คนจนจริงที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาอยู่ในระบบ2ล้าน3แสนคนอันนี้ก็คือคนที่ตกสำรวจไปเมื่อครั้งที่แล้วเขาไม่ได้สิทธิ์อาจจะมุ่งเน้นเอารับคนกลุ่มนี้ให้เข้ามาในระบบให้หมดก่อนส่วนเรื่องที่สองอ่ะที่เขาจะให้ความสำคัญในการพิสูจน์สิทธิ์รอบนี้นะครับก็คืออยากจะช่วยคนจนจริงๆเพราะว่ารอบที่แล้วร้องเรียนกันเยอะมากว่าไอ้คนไม่จนจริงมันเข้ามากันเยอะคนจนปลอมมีบ้านมีรถมีอะไรนะครับคือจนปลอมอ้างสิทธิ์เอามารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกับคือไปแย่งโควต้าคนที่เข้าจนจริงที่เข้าไม่ถึงนะคนจนปลอมก็ได้สิทธิ์ไปด้วยบางคนก็บอกบางคนมีที่มีทางมีรถมีลานะครับเอาจัดตามระบบจริงๆอ่ะที่ทางรถลานั้นน่ะเขาอาจจะเป็นชื่อลูกหลานเขาก็ได้แต่ตัวเขาไม่ได้ลำบากเขาก็ได้รับสิทธิ์ไปด้วยประมาณนี้นะครับคือตอนเนี้ยมันต้องคุยกันถึงเรื่องฐานข้อมูล
ประชากรของประเทศไทยอย่างจริงจังนะว่าระบบ Big Data ที่คุยกันไปตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีแล้วผมได้ยินนั้นแต่ตอนว่าเลขประชาชนเดียวกี่ไปจนหมดมันตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับทบทวนสิทธิ์ที่คนเรียกร้องเนี่ยครับเรื่องไหนรถเก่าเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็คุณเอกนิติก็โอ้ผมว่างานนี้ไม่ใช่คุณเอกนิติอย่างเดียวทั้งรัฐบาลทั้งพรรคภูมิใจไทยอ่ะผมว่าก็เสียรางวัลเสียความรู้สึกจากคนที่เลือกเข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มคนผู้สูงอายุนะครับมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคือมันเกิดความพอมันเกิดความไม่ชัดเจนความเหลื่อมล้ำความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วมันไปกระทบคนที่จนจริงๆแล้วเขาไม่ได้สิทธิ์คนที่เขาจนจริงๆแล้วไม่ได้สิทธิ์เขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อเรียกสิทธิ์ของเขาคืนพอเกิดการดิ้นรนเพื่อเรียกสิทธิ์ของตัวเองคืนมันก็เกิดความสูญเสียมันก็เกิดความสูญเสียจากการเดินทางไปเรียกร้องสิทธิ์อ่ะถ้าจะมองมุมนึงว่าเอ้าเขาอาจจะเป็นโรคประจำตัวก็ได้มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมันควบคุมไม่ได้ในส่วนมุมมองถ้ามันเป็นมุมมองอย่างนี้มันก็พูดได้แต่ในมุมมองของครอบครัวเขาล่ะเขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าความยุติธรรมมันมีจริงแล้วคนจนจริงได้สิทธิ์จริงอ่ะเขายังจำเป็นที่ต้องออกจากบ้านที่เขาอยู่ดีๆอยู่แล้วเนี่ยออกไปดิ้นรนออกไปเสี่ยงกับการจราจรออกไปเสี่ยงกับแดดที่ร้อนออกไปเสี่ยงกับความพลุกพล่านของคนที่ไปแออัดยัดเยียดในการที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยแล้วเขาก็ไปเป็นลมเสียชีวิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมถ้ามองในมุมนี้ถ้ามันทุกอย่างมันได้ตั้งแต่แรกมันก็ไม่ต้องออกไปมันก็ไม่เกิดการสูญเสียอย่างกรณีที่จังหวัดน่านคุณยายเงาไปยืนยันตัวตนบัตรคนจนนะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะฮะที่บรรยากาศที่ตำบลสกาดอำเภอปัวจังหวัดน่านเสียชีวิต คุณยายเงารกไพรอายุ65เสียชีวิตหลังจากทางลงจากดอยสกาดไปยืนยันตัวตนแล้วก็สแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ธกส.สาขาปัวเมื่อวานเป็นลมคุณฟังไปเป็นลมแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านละไม่ได้ใช้สิทธิ์ละเสียชีวิตนะครับครับไปต่อคิวอ่ะคุณฟังตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวันที่20คือเมื่อวานนี้คงร้อนอ่ะคงร้อนแล้วคงเหนื่อยคงขึ้นอะไรนะครับให้บอกว่าคนแก่อายุ65คงจะมีโรคประจำตัวโอ้ก็ใช่มันก็คงมีแหละก็คงมีแหละนะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่จำเป็นที่จะต้องสูญเสียแบบนี้ถ้าเขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาได้รับสิทธิ์นี่นะครับเป็นล้มไปเจ้าที่ก็โอ้โหทีมกู้ชีพทีมพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับปั๊มหัวใจหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้เสียชีวิตตอน 4:30 ของเช้าวันนี้นะครับน้องสาวของคุณยายไพรก็คือคุณอำไพรบอกว่าครอบครัวก็โอ้โหเสียใจทำใจไม่ได้คือมันไม่น่าเกิดขึ้นอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนครั้งที่แล้วน่ะยังเอาได้รับสิทธิ์นะเขาเป็นผู้ถือได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้ต้องเดินทางลงจากดอยมายืนยันตัวตนอีกครั้งมันยุ่งยากโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็อยู่ที่ห่างไกลนะครับนะมีอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวมีอีกเยอะผมบอกจะโผล่มาอีกเยอะแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเยอะเมื่อเช้าผมดูคลิปมีคลิปหนึ่งที่สำนักงานขนส่งที่ไหนไม่รู้แต่พูดคำเมืองอ่ะมันของทางเหนือเลยแหละอู้เมืองอู้คำเมืองนะครับไปยืนไปขอทบทวนสิทธิ์แน่นอนนะครับว่าไปสำนักงานขนส่งก็คืออาจจะโชว์ขึ้นมาว่าคุณมีรถอ่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีไงเขาก็ไปที่สำนักงานขนส่งโอ้โหคุณป้าใช้คำว่าคุณพี่เดี๋ยวพี่คนนี้ไม่ยอมมาโวยวายเพราะว่า
สำนักงานขนส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาอ่ะสืบค้นข้อมูลไม่หรืออะไรยังไง80บาทคุณพี่คนนี้ไม่ยอมครับเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้เป็นฝ่ายที่ทำผิดพลาดฝ่ายที่ทำผิดพลาดคือรัฐมาบอกว่าเขามีรถทั้งที่เขาไม่มีประมาณนี้ตอนนี้มาแจ้งเรื่องขออุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ทำไมเขาจะต้องจ่ายตังค์นี่เนี่ยนะครับโวยวายมันจะมีอีกหลายเคสนะครับอย่างเคสของคุณยายเงาเนี่ยคุณชุติการเพื่อนบ้านของคุณยายเงาก็บอกว่ามีชาวบ้านอีกหลายคนนะที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรเนี่ยแต่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบล่าสุดบางคนนะมีหนี้กับธกส.ทั้งที่เงินกู้ของธกส.เนี่ยเอาไปสร้างบ้านทำการเกษตรส่งลูกเรียนหนังสือบางรายโดนตัดสิทธิ์เพราะมีชื่อครอบครองรถหลายคันทั้งที่เป็นรถเก่าสภาพทรุดโทรมจนแทบใช้งานไม่ได้นะครับอีกเคสหนึ่งคุณยายอายุ67หลุดบัตรคนจนเพราะว่าลูกทำประกันชีวิตบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับคุณฟังบ้านคุณยายคนนี้บ้านไม่มีไฟฟ้าทุกวันนี้กินข้าวกับไข่ต้มประทังชีวิตนี่อยู่ที่ตำบลปังตังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นี่เขาบอกว่ายากจนที่สุดในหมู่บ้านนี้เลยถูกตัดสิทธิ์อยู่กระท่อมตามลำพังบ้านล้อมด้วยสังกะสีไม่มีไฟฟ้าไม่มีเตาแก๊สมีไฟโซล่าเซลล์เอาไว้ส่องแสงสว่างภายในบ้านหลอดเดียวเครื่องปรุงอาหารมีน้ำตาลถุงหนึ่งน้ำปลาขวดหนึ่งเกลือถุงหนึ่งผงชูรสถุงหนึ่งทุกวันนี้กินไข่ต้มประทังชีวิตนี่ชื่อคุณยายสมัยอายุ67อยู่ที่บุรีรัมย์มีภาพนั่งไหว้ผู้สื่อข่าวฮะไหนๆก็คุยละเห็นว่ามีนั่นด้วยนะมีขี่มอไซค์ไป EKYC ด้วยนะคุณยายกับคุณตาอายุ71กับ72ไปโดนรถชนคุณยายอ่ะเสียชีวิตคุณเนี่ยคุณเอาคุณแก่จะอยู่70กว่านะจำเป็นจะต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนเนี่ยไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับทีนี้เลยบอกว่าให้ปรับเกณฑ์ได้ไหมปรับเกณฑ์ได้ไหมปรับเลยอ่ะคือไม่ต้องให้เข้าไปยืนยันแล้วปรับเกณฑ์เลยไอ้เรื่องลดเรื่องอะไรเนี่ยปรับเลยได้ไหมเพราะว่าคนที่เขาครอบครองเนื้ออะไรยังไงถ้ามันไม่เหลือบาทกว่าแรงปรับเกณฑ์ให้เขาได้โดยอัตโนมัติเลยได้ไหมไม่ต้องให้เขาไปยื่นอุทธรณ์แล้วลดจำนวนคนที่จะไปติดต่อส่วนราชการให้เยอะที่สุดก่อนนะครับเกณฑ์ใหม่เป็นยังไงเกณฑ์ใหม่เป็นยังไงก็เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆเขาเข้าใจแบบง่ายๆก่อนไอ้เงื่อนไขวิธีการก็ว่าในทีนะครับเห็นโพสต์เป็นภาพอินโฟกราฟิกสรุปมาค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับเนี่ยอย่างที่อยู่ที่ไหนเพชรบูรณ์ที่ว่าคุณยายวัย71กับคุณตาวัย72นะเขาเห็นภาพแล้วสลดใจนะครับน้ำมันตลาดโลกก็ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทะเลาะกันไม่เลิกนะครับเขาก็อยู่ของเขาดีๆแท้ๆไปเขาตรงไปลุกลานเขาอ้างเรื่องของนิวเคลียร์พูดแบบไม่อายเลยผมก็เชื่อว่าอยากจะไปยึดน้ำมันเขานะเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเรื่องมันบานปลายไปมันจบไม่ลงแล้วคนเดือดร้อนก็คือทั้งโลกลุงทำนี่ลุงลังนะเกณฑ์ใหม่คุณผู้ฟังปรับเงื่อนไขที่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งปี69
ขากำลังเขาเสนอครม.ไปวันนี้แล้วนะก็น่าจะอนุมัติหมดแล้วมั้งนะครับรถยนต์การครอบครองรถยนต์ถ้าอายุรถเกิน20ปีแล้วไม่นับอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าครอบครองไม่ครอบครองนะอันนี้ก็คือยังไงก็ต้องไปตรวจสอบว่าถ้าคุณครอบครองรถแต่ผมไม่มีไอ้เนี่ยคุณก็ต้องไปคุยกับขนส่งละนะครับแต่คุณครอบครองรถเนี่ยคุณได้ครอบครองจริงนะแต่ถ้ารถคุณอายุเกิน20ปีอันนี้เขาโอเคเขายกเว้นให้แต่ครอบครองรถจริงรถยังไม่ถึง20ปีอันนี้คุณก็ต้องรับสภาพนะเพราะเงื่อนไขเขาเป็นอย่างนั้นนะต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนรถมอเตอร์ไซค์ถ้าอายุเกิน15ปีไม่นับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดไม่เกิน300ซีซีเมื่อก่อนนี่คือให้คันเดียวตอนนี้ถ้าคุณมี2คันยกเว้นให้รถที่อายุไม่ถึงตามเกณฑ์เขาบอกว่า20ปีมอเตอร์ไซค์15ปีแต่รถมันสิ้นสภาพคือใช้ไม่ได้แล้วมันเป็นซากรถแล้วเป็นปลูกสนแล้วสระแหน่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องเอาเอกสารมายืนยันพิสูจน์ถ้ามีพิสูจน์ได้ก็ยกเว้นให้รถที่ขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ใหม่อันนี้ก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่ยังไงก็ต้องแสดงหลักฐานเนี่ยคนเราจะเชื่อได้ยังไงถูกไหมก็ต้องเข้าใจทางราชการเขาด้วยนะครับนะครับแต่ถ้าคุณมีสัญญามีอะไรเรียบร้อยว่าซื้อขายกันไปแล้วมันก็จบไม่เคยมีการซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างชื่อไปใช้สิทธิ์อันนี้ก็สามารถอุทธรณ์กับขนส่งจังหวัดต่อไปนะครับพอคุยเรื่องนี้แล้วมันผมก็เครียดไปด้วยนะคือเห็นพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุเดือดร้อนเนี่ยผมก็สงสารนะไม่รู้จะช่วยยังไงคุณฟังครับสรุปยอดนะสรุปยอดการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับฟังผู้คุณอัศวินเข้าทุกข้อเข้าเต็มข้อคือคุณไม่มีสิทธิ์เลยอ่ะคุณมันระดับเสียคุณไม่มีสิทธิ์อ่ะคุณมีกิจการคุณมีรายได้คุณมีเครดิตกับธนาคารด้วยนะใช่ไหมแล้วก็มีห้องเช่าห้องพักหรือมันชัดเจนอ่ะคุณไม่เข้าหรอกสวัสดีคุณตุนกุ๊บปุ๊บสวัสดีครับน้องตุนนะครับสวัสดีคุณเสียปลายเลยค่ะผู้ใหญ่สวัสดีคุณดำรงเลี้ยงรักษานะครับคุณคชาจารย์782คุณก้อยรัชดาพรสวัสดีนะครับคุณยายแก้วใจดีคุณนัทวัฒน์สมัยสวัสดีครับนะฮะคุณเดชาชาญ1952คุณ GKT สวัสดีครับสรุปยอดอีกครั้งคุณฟังรายงานผลการลงทะเบียนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมครับตั้งแต่1มิถุนายนถึง20กรกฎาคมนี่คือจบละคงจบแล้วล่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาให้ถึงแค่วันที่15เขาขยายมาให้วันที่20มันลงให้คนมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับนายจ้างลงทะเบียนมาทั้งหมด 16,239 รายผู้ประกันตนลงทะเบียนมาทั้งหมด 1,630,097 รายโดยเป็นมาตรา33 1,437,848 รายเป็นมาตรา39 118,607

0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
3: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
3: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วง Variety Talk
6: ทุ่ม58นาทีจวนเจียนมากๆเลยนะครับที่ฝั่งของเชียงใหม่เรดิโอจะหยุดถ่ายทอดนะครับตอน3ทุ่มตรงเป๊ะเลยนะครับแต่ออนไลน์เราคุยกันต่อเหมือนเดิมนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณสบสมนัดเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center นะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ขอบคุณโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ท and Spa Boutique Collection นะครับขอบคุณ Product Creation ขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณ Gen Farm เชียงใหม่สำหรับการสนับสนุน

0: รายการครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวทักทายเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งคุณเจงสุนสุนิตานันสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณรักเมียที่สุดในโลกรักมากนะครับโอ้โหนะครับคุณสนธิสวัสดีนะครับนะฮะเข้าทุกข้อนะครับข้อไหนผมก็ไม่ได้เองเออผมจะเห็นใจคุณดีไหมคุณอัศวินนะครับนะครับเอาเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับคุณคุยกันบ้างครับคุณฟังครับช่วงวาไรตี้ทอล์กก็จะเอานานาสาระหลายเรื่องมาฝากไอ้เรื่องเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็เป็นประเด็นเดือดของจริงครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570อาจารย์วีระธีระภัทรานนท์เป็นกรรมการได้เปิดการซักถามเรื่องของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในบรรยากาศนั้นครับบางช่วงบางตอนที่กำลัง
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสรุปมาตรการเอกนิติย้ำคัดกรองคนจนจริงทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันถึงการทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อคัดกรองและช่วยเหลือคนจนจริงและกำจัดคนจนปลอมออกจากระบบโดยระบุว่าฐานข้อมูลเดิมยังไม่ได้รับการอัปเดตและพบกรณีการสวมสิทธิ์การนำชื่อชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทและการถือหุ้นซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายรัฐบาลได้ปรับปรุงระบบการคัดกรองให้มีความเข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18.8 ล้านรายมีผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 9.5 ล้านรายและมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 9.3 ล้านรายมาตรการที่สำคัญคือการขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ซึ่งเปิดให้ยื่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ใหม่โดยหนึ่งมีการปรับปรุงที่สำคัญคือการตัดเงื่อนไขค่าลดหย่อนพ่อแม่ออกไปซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการคัดกรองเพิ่มเติมอีก5ล้านรายด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากกลุ่มเปราะบางที่ยื่นขอสิทธิ์1ล้านคนมีผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 200,000 คนจึงเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมนอกจากนี้ครม.ยังพิจารณายกย้ายผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการประมาณ6ล้านคนเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยการตรวจสอบคุณสมบัติจะใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งอย่างละเอียดเช่นข้อมูลการเสียภาษีการถือครองที่ดินรายได้และการถือครองรถยนต์เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับสิทธิ์มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นผู้ที่ยากจนจริงอย่างไรก็ตามการคัดกรองที่เข้มงวดนี้ได้สร้างผลกระทบและความกังวลในหมู่ประชาชนโดยมีรายงานว่าลูกสาวร้องเรียนกรณีแม่ป่วยมะเร็งถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนและมีเหตุการณ์น่าเศร้าที่คุณยายวัย69ปีที่จังหวัดน่านเสียชีวิตขณะเดินทางลงจากดอยเพื่อยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนนายเอกนิติได้รับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบและยืนยันความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากอย่างแท้จริงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากทำไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทนพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมหากมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999ในวันและเวลาทำการทั้งนี้สำนักงานพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐและมีทางเลือกในการสร้างรายได้ที่เพียงพอและได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่น

0: Facebook ไฮยูวิก
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership.

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ้นเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: Chiang Mai Radio Fashion Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่ Chiang Mai Radio Fashion Up
2: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับ Construction รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

0: TMI Radio. Fashion up.
1: Kept playing that mean way hater. เมื่อวันใดที่เจอฉันก็เ

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775

0: Reveal the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio, freshen up.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: 10ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh, refill the music.

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: 93.5 เชียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
1: กฎบางอย่างต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยและที่สำคัญพวกเขาตั้งคำถามที่แทงใจดำว่าถ้าเรามุ่งแต่จะเอาตัวเองรอดไปนิพพานคนเดียวแล้วคนที่ยังจมกองทุกข์อยู่ข้างหลังล่ะใครจะช่วยมหายานจึงชูแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ยอมทิ้งโอกาสนิพพานของตัวเองเพื่อกลับมาช่วยขนสัตว์โลกให้หมดก่อนแล้วค่อยนิพพานเป็นคนสุดท้ายแนวคิดนี้ยิ่งใหญ่และกินใจคนหมู่มากจนแพร่ไปทั่วเอเชียเหนือทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีในขณะที่เถรวาทก็หยั่งรากลึกในศรีลังกาพม่าและไทยสองฝ่ายนี้เฉือนคมกันมาตลอดหลายร้อยปีฝ่ายหนึ่งมองว่าอีกฝ่ายแต่งคัมภีร์ใหม่ไม่ใช่พุทธแท้ส่วนอีกฝ่ายก็เรียกพวกแรกว่าหินนยานหรือพาหนะลำเล็กที่คับแคบและเห็นแก่ตัวแล้วสรุปว่าสู้กันมาเป็นพันปีใครคือผู้ชนะกันแน่ครับความจริงที่น่าเจ็บปวดก็คือในขณะที่พุทธศาสนาสองนิกายนี้กำลังเถียงกันและแยกย้ายไปเติบโตนอกประเทศแผ่นดินแม่อย่างอินเดียกลับถูกกองทัพต่างศาสนาบุกกวาดล้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างนั้นลายจุด
2: ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติแก่โยมท่านพุทธศาสนิกชนทุกสารทิศที่กำลังนั่งฟังรายการปกิณกะธรรมะอยู่ขณะนี้ธรรมภาพตัวเจ้าบุญตันปริสุทธโธวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเอารายการนี้มาพบมาปะกับปอออกแม่ออกที่เปิ้นห่มฟังเทศฟังธรรมได้รับฟังกันเป็นประจำกู้วันกู้วันเป็นประจำกุวันณต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อท่านทั้งหลายเป็นอย่างมากวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเป็นวันแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระองค์ท่านนั้นยักได้ดับขันปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าทำมือคำสอนของพระพุทธองค์นั้นยังมีตลอดมีตราบเท่าทุกวันนี้และมีต่อไปเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเป็นของจริงมันมีใครจะแก้ไขได้แล้วก็เป็นของที่เรียกว่าเป็นหนทางนำสู่ชีวิตของสัตว์โลกของมนุษย์คนเราทั้งหลายเอาละต่อไปนี้ท่านจะได้ฟังธรรมะทุกสถานที่ทุกสถานีเนอะทุกสถานีและต่อไปนี้เราจะได้ไหว้พระแล้วก็บอกข้อศีลแก่ญาติแก่โยมเป็นการกระตุ้นเตือนเป็นการเตือนสติว่าที่ผ่านมา5ข้อนั้นมันขาดข้อไหนข้อใดเราจะได้แก้ไขกันมันอยู่ตามปกติต่อไปไหว้พระปูชาพระก่อนเนอะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระ

พุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์ต่อไปตั้งใจทบทวนดูข้อศีลสิกขาบทเนื้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวระมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการลักเอาของคนอื่นโดยที่เพิ่นบ่ได้อนุญาตกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีลข้อนี้ห้ามล่วงประพฤติผิดในกามล่วงในสามีภรรยาของคนอื่นมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีลข้อนี้อามบังฮือกล่าวคำเท็จคำส่อเสียดคำนินทาคำด่าร้ายคำหยาบคำเพ้อเจ้อสุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิศีลสิกขาบทนี้ตั้งละเว้นจากการดื่มของมึนเมาเสพยาเสพติดเป็นต้นว่าฟินกากัญชากาเฮโรอีนกายาบ้ายาม้าเหล่านี้เป็นต้นอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสินสิกขาบทตั้งห้าข้อนี้ถ้าเราหักษาเขาก็จะเป็นบุคคลที่มีโภคทรัพย์สมบัติถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วจะมีความสุขไปสู่ทางสุขคติเมื่อเขาดับขันหรือตายจากโลกนี้สู่โลกหน้าแล้วจะพาไปถึงเมืองนิพพานได้

นั้นศีลถึง5ข้อก็ลองสำรวจด้วยสติและปัญญาว่ามีข้อไหนมันบกพร่องมัวหมองเอาก็แก้ไขนะแก้ไขเอาละต่อไปก็สวดบทวัตถุคุณธรรมคุณสังฆคุณเนอเราจะละมาได้ว่าโดยกันไปจิตติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสัตถมัสสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจัมมะนะโพสกุณัสสัตโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะเวนะสัมเมนตุสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณญิโกปัจจตังเวติตโปวิญญูหิติยันตุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจัมมะนะโพสกุณัสสัตโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสภุคัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจัมมะนะโพสกุณัสสัตโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตหังภะคะนิอริยยะชะติยะชะโตนะปิชะนะมิสันติยะปันตังจิปิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัพพัสสะโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคจัตถาปะเรสัมมาทุปิกโพชังคสัตเตเตสัพพทักขิณามุนินาสัมมาทัคคตาปะวิตาปะอุริกัตตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกัตสัมมิงสัมมาเยนะโทมุคคลานัญจะกัตสัพพังคิลานิตุคิเตติสวะโพชังเกสัตตะเตสัญญิติจัตตังอภินันติตวะโรกมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทา

เอกาตาตัมปะละชาปิเกลันเยนาปิปิริโตจุนดาเตเลนาตันเยนาพันนาเปตาวานาสัตตะลังสัมโมทิตาวาจังอาภัตตัมวะพุทธาธิสานโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะอินะเตจะอัปปะตะตินันนัมปิปะเยสินังมะคะอัตตะกิเลสวัปปะตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตัวพุทธรัตตานังโอสัตตังโอตัมมังวะลังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวธัมมรัตตานังโอสัตตังโอตัมมังวะลังปัลเลลาอุปัสสัมมานังธัมมะเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพปัญญาอุปัสสัมเมตุเตสักกัตตวะสังขารตานังโอสัตตังอุตตมังวะลังอาอุนัยยังปังอุนัยยังสังขะเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรกาวุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสัลลานังอัญญังพุทโธเมสัลลานังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตติเมสัลลานังอัญญังธัมโมเมสัลลานังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตติเมสัลลานังอัญญังสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังอัตติอุณณสัพพิจโยธัมโมโลกเกอนุตตโลสัพพะสัตตะอิตัตถยะตังตังกันหะอิเทวะเตปริวัจเจละจะตันเตอมนุสเสอิปาวะเกหะยะเกนะเกวิเสพุทเตอกัลละมัลลันเนนะวาสัพพะสัมมามัลลันะมุตโตตะเปตัวกัลละมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโพสุขิสัทธาสุตตะสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโพสุขิสัทธาลิขิตังกินติตังปูชังทารานังวัจจังคัลลุงปะเรสังเตสนังสุตวัตตสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบ
บทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงคปริตยันตุนิมิตตังสกัตตวันดัตติเมอธิอุณัสสวิจัยโยมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมารักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยตะลงโลกาเปียทิอย่างหนักอย่างร้ายอย่างแรงกินยุกกินยาก็มาหายหมอรักษาก็มาหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคไปกระเจ็บต่างๆอันตรธานสวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกทุกสารทิศไปก็ขอมีใจกับตัวต้องมีโชคมีลาภอยู่ปราศจากอุทกภัยวัตภัยอคีภัยอุปติภัยโรคาภัยจะได้มาใกล้มากายก็มีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาไม่ต้องตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมต้องการค้าการขายการงานใดๆคือสำฤทธิ์ผลสมดังกรรมวักกรรมพาธนาปรารถนาสิ่งใดสำฤทธิ์อายุวโนสุขขังพระลังกรมอุตุประกาศบอกตักเตือนว่าระวังลมและฝนยังมีอยู่นับตั้งแต่ตะวันวาบัดจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงยมและอาตมะมีบุญผ่านมาอีก1วันและต้องผ่านต่อไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งพุทธศาสนาจนได้103วาสาตวานี้ฉันเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนต่อจากนั้นก็ฉันเพ็ญก็อยู่วัดแต่ว่าก็มียงมากระทำบุญถวายทานเรียนเข้าบรรษาหลวงดุงต้องขออนุโมทนาต่อเวทกาเทพวงศ์เป็นอย่างมากหลายชุดปูชาพระพุทธธรรมประสงค์ในเทศกาลเข้าพรรษาขอมีสติปัญญามีแสงสว่างจะทำการงานกิจใดก็ตามมันเป่งมันลงว่ามีปัญหาใดๆมาคัดมาเกิดมากั้นมาขวางทำได้ด้วยสบายก็มีความผาสุกความเจริญก้าวหน้าฉันเว้นแล้วญาติโยมต่อจากนั้นประมาณสองโมงปลายฝนลงบะบะบะลมมีนิดหน่อยฝนตกตั้งแต่สองโมงกว่ายันมาจนถึงก็จะสี่ทุ่มนักพ่องเบาพ่องแต่วันนี้ข้ามมาก็ไปแสดงธรรมที่วัดกิวแลหลวงคนเฒ่าอายุ78ปีนุโมทนาต่อเจ้าภาพญาติโยมถึงฝนจะตกจึงฟ้าจะร้องพ่อแม่พี่น้องยังไปฟังดูเจ้าหนองตองเทศอยู่ นโมทนาเนอขอบใจนักๆสงบถึงกายสงบถึงวาจาสงบถึงด้านจิตใจนั่นแหละจักได้บุญและปัญญาพี่น้องญาติโยมวันนี้ฝากกำอู้กำจ๋าสถาวัดลำจ้างตำบลวัตถุป่า

อำเภอเมืองลพูนเพื่อจะส่งน้ำธาตุตุลุงก็จะได้ไปเจ้าเนื้อเพราะสิบมงฝ่ายจะมีโยมมาที่วัดหน่วยงานราชการตุลุงจะไปกินไปตานเดี๋ยวก่อนเนื้อลำจ้างนะศรัทธาไปฟังก็ไปบอกผู้เจ้ากรรมว่าตุลุงจะไปเจ้าตุลุงวัดหนองตองนี่นะเวียงดงก็คงจะไปตอนบ่ายเนื้อจะตาเวียงดงห่างดงส่งน้ำพระธาตุตุลุงจะไปตอนบ่ายเพราะว่าสิบโมงหน่วยงานราชการจะมาที่วัดได้อู้ได้จากันหลายสิ่งหลายอย่างต้องขออภัยตัวจริงท่านทั้งหลายระยะนี้การงานนั้นมันมีส่งน้ำธาตุก็คงจะเป็นสุดท้ายล่ะแต่ก็จะมีที่วัดพระสิงห์น้ำส่งพระราชทานพระไตรพระราชทาน27คนอบรมสมโพธิ28ก็จะได้ส่งน้ำพระธาตุวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร28ตุลุงก็จะไปเนอร์ตอนเย็นนั่นนะตุลุงจะไป25ที่วัดสำนักธรรมนิมิตวันอ้อยบ่าย 3 โมงปะกันนอกพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวัดวันอ้อยสำนักธรรมนิมิตสวัสดีเจ้าเปิ้นตานเตียนธรรมดักษินานุปทานตานหาบรรพบุรุษเป็นถือเป็นกิจการกิจกรรมประจำปีเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยญาติโยมมันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เป็นมงคลเป็นมงคลต่อชีวิตที่นำมาประกาศเนี่ยก็อยากจะได้รับรู้กันอย่างน้อยก็ได้บอกเทพบุตรเทวดาได้รับทราบว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมาได้ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทยังได้อักษาสินกินตานอยู่ฟังเทศฟังธรรมอยู่ยังพระศิริยะเมตไตรธรรมพระเทพพระมาลัยนั่นแหละว่าคนในโลกมนุษย์เนี่ยยังมีสินมีธรรมอยู่ก่อนยังรักษาสิ่งกินตานอยู่ก็พระเทพพระมลัยก็ได้แจ้งบอกแก่พระศิริยะเมตไตรว่าที่รักษาก็รักษาที่ทำก็ทำฉะนั้นญาติโยมเทพบุตรเทวดาเทพทั้งหลายเพื่อก็รับรู้ยังน้อยคนอื่นหูยังบ่เป่าตัวเองต้องหูตัวเองเป็นการกระตุ้นเตือนว่าทั้งตัวทั้งตนอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตนั้นเดินไปตั้งหน้าเดินไปติ๊กติ๊กเดี๋ยวมันก็ไปตึกละที่จุดหมายปลายทางใครจะไปถึงก่อนใครจะไปถึงหลังก็บ่ดีประมาทเหมือนกันดังนั้นฉะนั้นจึงเอาข่าวบุญข่าวกุศลมาประกาศนุโมทนาเอื้อญาติเอื้อยมท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเอาละวันนี้ฝากไว้แค่นี้ทำดีเนอะย้ายมาได้เพราะมันใกล้เข้ามาแล้ว

จะไปจ้าเพราะมันใกล้เข้ามาแล้วอายุวันโนสุขขังพลังพบกันไว้โอกาสหน้าเจริญพร

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพการธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

มันสุกจริงๆว่ามันแห้งค่ะมันนะจิตที่ถูกกิเลสครอบงำย่อมเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วนะจิตที่ถูกกิเลสครอบงำย่อมเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วนะแต่จิตที่ผ่องใสจิตที่ดีก็เห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วนะไม่เอาชั่วมาเป็นดีเพราะฉะนั้นเหตุใดจิตนั้นจึงไหลไปตามอกุศลได้ง่ายเหตุมันอยู่5ประการนะเขาจะสรุปได้ก็คือว่าความเคยชินไงความเคยชินจากอดีตก็เคยกลายเป็นอนุสัยเคยจากความสุขนะเคยจากได้รับจากตัณหาความอยากนะนะพอมันเจออย่างเก่ามันรีบคว้าเข้ามาเลยโอ้โหอันนี้มันเป็นความสุขนะมันเพลินนี่นะแล้วก็นี่ประการหนึ่งในเหตุที่มันจิตมันไหลไปทางชั่วและขาดการฝึกสติเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกสติมาไม่ได้ฝึกฝนมาเนี่ยไม่มีสตินะจิตมันก็จะไหลไปตามโดยไม่รู้เรื่องรู้ตัวนะใครชวนก็มันไม่เคยฝืนเลยไปเอาอย่างนี้นะแต่คนที่ไปฝึกสติหรือไม่ฝึกสติมีห้ามอย่างนี้มีข้อห้ามมีระเบียบมันก็จะเป็นข้อกั้นอย่างแบบหนึ่งโอ้เมียดุเมียบอกกินข้าวเมื่อไหร่อย่ากินเหล้าเมื่อไหร่อย่าเข้าบ้านเออนี่ก็เป็นสติตัวหนึ่งที่มาคอยยับยั้งได้หรืออยู่ในฟอร์มอยู่ผ้าเหลืองเนี่ยเออเราเป็นพระเราจะไปกินเหล้าได้ไงอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเหตุนะเหตุที่ไม่ไหลไปตามความชั่วง่ายหรือไม่ก็ขาดสตินะหรืออยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลนะไอ้คนชั่วเนี่ยไอ้คนเคยรักขโมยเนี่ยความจริงก็ไม่อยากรักขโมยแต่ตอนนั้นไม่มีใครเห็นนะไม่มีคนนะหยิบเอาสักหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้เจ้าชู้หรอกแต่เขามันสวยเนี่ยสวยแล้วมาพูดเอาใจเอาใจเอาคุยสักหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยคุยไปคุยหนองแน่งหนองแน่งแน่งอ้าวเป็นความสัมพันธ์กันไปเสียแล้วอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูลคืออาจจะมีมิตรเป็นคนพาลหรือว่าสื่อชักนำหรือว่าเห็นสังคมยั่วยวนเห็นสิ่งยั่วยวนในสังคมหรือว่าสถานการณ์โอกาสมันให้นี่สภาพแวดล้อมอาการต่อไปคือยังไม่เห็นภัยของมันยังไม่เห็นโทษมันเนี่ยโทษของมันแรงอย่างที่อย่าไปคบผู้หญิงนี่นะอย่างพระทั้งหลายที่โดนน่ะตอนแรกก็ไม่เห็นภัยจริงคิดว่าเขานิมนต์ไปบ้านให้กินนั่นกินนี่อ้าวไปเจอยาปลุกกำหนัดก็เลยเสียเมื่อวานได้เห็นหลวงพ่อวัดอะไรรองเจ้าอาวาสช่วยนะเพราะว่าอยู่บวชมาแต่เล็กพออายุ70 80แล้วได้กินเปาะน้ำให้กินแล้วก็มีอะไรที่มันสุดซ่าขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็อ่านไปดูอ่านผู้หญิงก็เปิดโอกาสให้เงี้ยนะเห็นก็เลยห้ามใจไม่อยู่ก็เลยมีอะไรไปเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือไม่ได้เห็นภัยไม่ได้คิดว่าภัยจะตามมาเพื่อไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดที่แท้ของกิเลสก็เลยถูกมารล่อลวงไปถูกจิตล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีไม่ได้ยับยั้งชั่งใจโอกาสมันให้ด้วยมันทั้ง4ข้อเนี่ยมันมาด้วยกันหมดโอกาสก็ให้คนก็ไม่เห็นแล้วก็ในสถานการณ์ที่คือคนเรามันชอบสุขนะมากกว่าชอบสุขลวงๆมากกว่านะสุขที่แท้นะสุขที่แท้ก็คือนิพพานเนี่ยใครไม่เอาหรอกเนาะมันสุขจริงๆโอ้มันแห้งค่ะมันมีอะไรนะไม่ไปหรอกนิพพานไหนนะไม่เชื่อถามคุณนรงไม่ไปหรอกนิพพานสู้อยู่กับสุขๆเปียกๆแฉะกับลูกกับเมียดีกว่าเงี้ยนะอันเนี้ยก็สุขการต้องฝึกนะมันเป็นสุขบวงนะจิตที่ถูกกิเลสครอบงำย่อมเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วนะจิตที่ถูกกิเลสครอบงำย่อมเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วนะแต่จิตที่ผ่องใสจิตที่ดีก็เห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วนะไม่เอาชั่วมาเป็นดีเพราะฉะนั้นเหตุใดจิตนั้นจึงไหลไปตามอกุศลได้ง่ายเหตุมันอยู่5ประการนะเขาจะสรุปได้ก็คือว่าความเคยชินไงความเคยชินจากอดีต
ก็เกิดกลายเป็นอนุสัยเคยจากความสุขนะเคยจากได้รับจากตัณหาความอยากนะแต่พอมันเจออย่างเก่ามันรีบคว้าเข้ามาเลยโอ้อันนี้มันเป็นความสุขนะมันเพลินนี่นะแล้วก็นี่ประการหนึ่งนะเหตุที่มันจิตมันไหลไปทางชั่วและขาดการฝึกสติเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกสติมาไม่ได้ฝึกฝนมาเนี่ยไม่มีสตินะจิตมันก็จะไหลไปตามโดยไม่รู้เรื่องรู้ตัวนะใครชวนก็มันไม่เคยฝืนเลยไปเอาอย่างนี้นะแต่คนที่ไปฝึกสติหรือไม่ฝึกสติมีห้ามอย่างนี้นะมีข้อห้ามมีระเบียบมันก็จะเป็นข้อกั้นอย่างแบบหนึ่งโอ้เมียดุเมียเข้าเมื่อไหร่อย่ากินเหล้าเมื่อไหร่อย่าเข้าบ้านเกิดนี่ก็เป็นสติตัวหนึ่งที่มาคอยยับยั้งได้หรืออยู่ในฟอร์มอยู่ผ้าเหลืองเนี่ยเราเป็นพระเราจะไปกินเหล้าได้ไงอย่างนี้นะอันเนี้ยก็เป็นเหตุนะเหตุที่ไม่ไหลไปตามความชั่วง่ายหรือไม่ก็ขาดสตินะหรืออยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลนะไอ้คนชั่วเนี่ยไอ้คนเคยรักขโมยจริงก็ไม่อยากรักขโมยแต่ตอนนั้นไม่มีใครเห็นนะไม่มีคนนะหยิบเอาสักหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใช่เจ้าชู้หรอกแต่เขามันสวยเนี่ยสวยแล้วมาพูดเอาใจเอากระใจเอาคุยสักหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยคุยไปเพื่อนน้องแน่งน้องแน่งอ้าวเป็นความสัมพันธ์กันไปเสียแล้วอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูลคืออาจจะมีมิตรเป็นคนพาลหรือว่าสื่อชักนำหรือว่าเห็นสังคมยั่วยวนเห็นสิ่งยั่วยวนในสังคมหรือว่าสถานการณ์โอกาสมันให้อย่างเงี้ยนี่สภาพแวดล้อมอาการต่อไปคือยังไม่เห็นภัยของมันยังไม่เห็นโทษมันเนี่ยโทษของมันแรงอย่างที่อย่าไปคบผู้หญิงนี่นะอย่างพระทั้งหลายที่โดนน่ะตอนแรกก็ไม่เห็นภัยจริงคิดว่าเขานิมนต์ไปบ้านให้กินนั่นกินนี่อ้าวไปเจอยาปลุกกำหนัดก็เลยเสียเมื่อเมื่อวานได้เห็นหลวงพ่อวัดอะไรรองเจ้าว่าช่วยนะเพราะว่าอยู่บวชมาแต่เล็กพออายุ70-80แล้วได้กินเปาะน้ำให้กินแล้วก็มีอะไรที่มันสู้ซ่าขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็อ่านไปดูอ่านผู้หญิงก็เปิดโอกาสให้เงี้ยนะเห็นก็เลยห้ามใจไม่อยู่ก็เลยมีอะไรไปเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือไม่ได้เห็นภัยไม่ได้คิดว่าภัยจะตามมาคือว่าไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดที่แท้ของกิเลสก็เลยถูกมารล่อลวงไปถูกจิตล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีไม่ได้ยับยั้งชั่งใจโอกาสมันให้ด้วยมันทั้ง4ข้อเนี่ยมันมาด้วยกันหมดโอกาสก็ให้คนก็ไม่เห็นแล้วก็ในสถานการณ์ที่คือคนเรามันชอบสุขนะมากกว่าชอบสุขลวงๆมากกว่านะสุขที่แท้นะสุขที่แท้ก็คือนิพพานเนี่ยใครไม่เอาหรอกเป็นสุขจริงๆโอ้มันแห้งผ่ามันมีอะไรนะไม่ไปหรอกนิพพานไหนนะไม่เชื่อถามคุณนรงไม่ไปหรอกนิพพานสู้อยู่กับสุขๆเปียกๆแจ๊ะกับลูกกับเมียดีกว่าเงี้ยนะอันเนี้ยก็สุขการต้องฝึกนะมันเป็นสุขบ่วง

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดี

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ไม่พึงปรารถนามันเกิดขึ้นตลอดเวลาภรรยาใช้เงินมากผู้เป็นสามีก็เกิดอาการรู้สึกไม่พอใจอย่างนี้แต่พวกเราทั้งหลายสามีเข้าบ้านช้าผู้เป็นภรรยาก็ไม่พอใจผู้เป็นสามีลูกตื่นสายก็ไม่พอใจในตัวลูกเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มันปรากฏทุกวันมันจึงทำให้เรานั่นประสบปัญหาตลอดเวลาแล้วคราวทั้งหลายความทุกข์เราจะไปแสวงหาความสุขเราก็ไปแสวงหาความสุขในความทุกข์นั่นแหละเดี๋ยวสุขมันเกิดที่สุดสุขมันก็จากเมื่อสุขมันจากมันก็กลายเป็นความทุกข์เมื่อความทุกข์ปรากฏที่สุดความทุกข์ก็จากชีวิตเราอยู่ภายใต้สองสิ่งสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์มันเกิดที่ไหนเกิดจากเวทนาและเกิดจากอุปาทานถามว่าทุกข์ทุกวันนี้มีโคตรเอาไม้มาทุบหัวเราไหมมันก็ไม่มีเราทุกข์เพราะอุปทานทะเลาะกันขัดแย้งกันก็คิดเองเองสามีทะเลาะกันภรรยาทะเลาะกันกับสามีสามีทะเลาะกับภรรยาต่างคนต่างคิดเองเองนี่แหละพวกเราทั้งหลายมีอุปทานและมีเวทนาจึงทำลายความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันความเชื่อใจความไว้ใจให้มีต่อกันก็หายไปท้ายสุดก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เมื่อความไม่ไว้ใจเชื่อใจเกิดขึ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงทำให้คนใดคนหนึ่งอยู่ไม่มีความสุขจึงทำให้อยู่แล้วไม่สนุกอยู่แล้วกังวลใจท้ายสุดก็เกิดคำว่าอย่าล้างกันแตกแยกกันไปนี่แหละพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญกับธรรมะนี่ธรรมเมื่อเรามีสติคำเดียวนี่เราจะต้องเราก็จะมีคำว่าอดทนความอดทนก็จะสร้างความสุขความอดทนก็จะสร้างความสงบความอดทนก็จะสร้างคำว่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่อยู่ตรงนี้แหละพวกเราความว่านี่คือสติเป็นยอดของธรรมมันเป็นแก่นสาระของชีวิตมนุษย์มนุษย์ผู้ใดที่มีสติเมื่อมีสติมันก็สามารถทำงานปฏิบัติหน้าที่ปกติทุกวันปกติทุกวันจนชนะใจนายจนชนะใจเพื่อนเพื่อนที่สุดเจ้านายและเพื่อนเพื่อนก็ยอมรับยอมรับเพราะเรามีสติไม่ได้ยอมรับเพราะความโลภความโกรธความหลงเขายอมรับเพราะความจริงมนุษย์ทุกคนต้องการความจริงแต่มนุษย์ก็ไม่เคยแสวงหาความจริงให้กับชีวิตตนเองไม่เคยแสวงหาความจริงให้กับตัวเองแล้วเราก็ไปอยู่กับความไม่เป็นจริงความไม่เป็นจริงก็ครอบงำจิตใจเรานะเราความไม่เป็นจริงก็คือความทุกข์เราไม่ชอบแล้วก็ให้ความทุกข์อยู่กับเราในพวกเราความสุขที่เกิดก็ไม่สามารถรักษาได้นี่คือความจริงมันจึงเกิดเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับมนุษย์ทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไม่ได้สุขเกิดขึ้นแล้วก็แก้รักษาไม่ได้สุขเกิดรักษาไม่ได้ทุกเกิดแก้ไม่ได้นี่คือเป็นปัญหาของมนุษย์ที่ขาดปัญญาขาดสติขาดปัญญาจึงไม่รักษาทรัพย์สมบัตินั้นได้ไม่สามารถแสวงหาทรัพย์สมบัติให้ทวีคูณได้ในพวกเราทั้งหลายสติสมาธิปัญญาจะเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตของเรา
สติสมาธิปัญญาจะทำให้ชีวิตเรานั้นเป็นอิสระได้ชีวิตเราเป็นอิสระได้ก็ด้วยสติสมาธิปัญญาสามตัวนี้เปรียบเชื่อเหมือนเชือกมลีลานั่นแหละพวกเราทั้งหลายมันเปรียบเสมือนเชือกที่นำพาชีวิตของเราไปสู่จุดหมายไปสู่เป้าหมายได้เหมือนเชือกที่เราไปผูกหัวท้ายเรือกับหัวเรือลากกันน่ะนั่นแหละพวกเราทั้งหลายมันจะพาเราไปสารพัดเหมือนลวดสลิงนั่นแหละเอาไปผูกลกอีกคันหนึ่งก็ไปผูกรถหัวท้ายรถอีกครั้งหนึ่งพ่วงกันไปกันดึงลากกันไปพวกเราทั้งหลายทำแม่ของพระพุทธเจ้าก็คือสติเหมือนรถพ่วงแหละลากตู้คอนเทนเนอร์นั่นแหละพวกเราสติก็เหมือนรถพ่วงจิตเราก็เหมือนตู้คอนเทนเนอร์เอามาพ่วงกับรถพ่วงหัวรถเพื่องในพวกเราทั้งหลายสติเปรียบเสมือนหัวรถพ่วงจิตเราเปรียบเสมือนรถที่มันเอามาพ่วงใส่ตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นสองส่วนสติก็ส่วนหนึ่งไอตัวรถพ่วงก็อีกตัวหนึ่งเมื่อสติกับจิตอาศัยกันดั่งรถพ่วงกับหัวรถพ่วงน่ะอยู่ร่วมกันแล้วก็จะนำพาเราไปสู่จุดหมายเป้าหมายได้ในพวกเราทั้งหลายเราจะต้องพิจารณาว่าชีวิตของคนทุกคนต้องอาศัยธรรมต้องมีธรรมถ้าเราไม่มีธรรมจะนำพาซึ่งมาความทุกข์ทั้งสิ้นถ้าเราไม่มีธรรมจะทำให้ครอบครัวนั้นไม่ทำให้ครอบครัวนั้นเกิดแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นทำให้ครอบครัวนั้นประสบปัญหาทั้งสิ้นทำให้ครอบครัวนั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นธรรมะบอกสอนให้เราเข้าใจชีวิตแม่จะอยู่ไม่อยู่เราก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเราเองไหนพวกเราให้เข้าใจลูกจะอยู่ไม่อยู่พ่อแม่ก็อยู่ได้ตัวเราเองจึงเกิดคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าแม่คนไหนมีธรรมะพ่อคนไหนมีธรรมะพ่อคนนั้นแม่คนนั้นก็อยู่ได้ไม่ต้องกังวลใจว่าต้องจำเป็นจะไม่จำเป็นต้องมีลูกหรือไม่มีลูกอยู่กับเราท้ายสุดคนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกหรือคนไม่มีลูกไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกเราก็ต้องรู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่คือเป็นแก่นสาระของการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันเราต้องพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองเมื่อเราพึ่งตนเองไม่ได้แล้วจะไปพึ่งใครได้และใครจะมาพึ่งเราได้นอกจากธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราก็คือความอดทนเป็นที่พึ่งของเราวิริยะภาคเพียรเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายธรรมะ 84,000 ข้อเนี่ยเป็นคำสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นที่พึ่งของเราได้หมดทุกอย่างเมื่อเรามีสติเท่ากับมีพ่อแม่อยู่ในหัวใจเราเท่ากับมีภรรยาอยู่ในหัวใจเราเท่ากับมีสามีอยู่ในหัวใจเราเรามีสติเหมือนเราได้อยู่กับพ่อกับแม่เราพิจารณาแล้วเมื่อเรามีสติเท่าเราได้อยู่กับพ่อกับแม่เท่ากับพ่อแม่อยู่กับเราตลอดเวลาทำไมสติจึงมีบทบาททำไมสติจึงมีความสำคัญทำไมสังทางสายเอกจึงให้ความสำคัญคำว่าสติสติมันคือลมหายใจเข้าออกเมื่อเราขาดสติเรามีสติมีค่ากับคนที่มีดำคนเป็นอยู่คนที่มีชีวิตอยู่เราขาดสติก็เหมือนไม่แตกต่างจากคนพิการเรามีสติเหมือนคนปกติมีอวัยวะครบ32ประการ
เราพิจารณาดูเรามีธรรมะทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวเหมือนคนมีอวัยวะครบ32ประการเราขาดสติเหมือนคนพิการเหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์เดินได้เดินก็ช้าเหมือนคนตาบอดเหมือนคนหูหนวกทำอะไรก็ช้าไปหมดเนี่ยพวกเราทั้งหลายนึกดูกันแล้วกันเพราะเราไม่เอาธรรมะเพราะเราไม่มีธรรมะเมื่อเราไม่มีธรรมะมันจะเกิดคำว่ายากคำว่าลำบากในสตินี่แหละจึงทำให้เราเกิดคำว่าง่ายสะดวกถ้าเรามีสติจึงเกิดคำว่าง่ายสะดวกเราขาดสติจึงเกิดคำว่ายากยากลำบากติดขัดนี่คือคำว่าขาดสติสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตรงกันข้ามเรามีสติมันจะมีแต่คำว่าง่ายมีแต่คำว่าสะดวกมีแต่คำว่ารวดเร็วสติได้แหละจะทำให้เราสมปรารถนาดังใจปรารถนาเนี่ยเหมือนแม่มีสติในการเลี้ยงลูกแม่ก็สมปรารถนาในการเลี้ยงลูกลูกก็เป็นไปตามที่พ่อแม่บอกอบรมสั่งสอนทุกๆประการนี่แหละพวกเราทั้งหลายแม่มีสติเท่ากับแม่นั้นมีลูกอยู่ในหัวใจลูกที่ขาดสติเท่ากับไม่มีแม่อยู่ในหัวใจไหนลูกที่ขาดสติถึงแม้จะมีแม่ถึงแม้จะมีแม่แม่ก็ไม่มีค่าในพวกเราทั้งหลายลูกที่ขาดสติถึงแม้จะมีแม่ไม่ให้ค่าให้ไม่ให้ค่าความสำคัญกับพ่อกับแม่ลูกที่ขาดสติก็ให้ความสำคัญกับเพื่อนของเขานะสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นของนอกกายนอกบ้านทั้งสิ้นดังลูกจำนวนมากเป็นลูกที่ขาดสติสนใจเพื่อนมากกว่าสนใจพ่อแม่ตนเองสนใจสามีเขามากกว่าสนใจพ่อแม่ตนเองสนใจภรรยาของเขายิ่งกว่าพ่อแม่ตนเองในลูกที่ขาดสติจึงเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวสิ่งที่เราทวดสิ่งที่เราควรเทิดทูนบูชาก็คือพ่อกับแม่เราสิ่งที่เราควรดูแลก็คือพ่อกับแม่เราไม่ใช่สามีของเราไม่ใช่ภรรยาของเราเราก็พิจารณาดูว่าสามีของเราภรรยาของเรานะมันเป็นสมบัติเราแค่บางเวลาถ้าสามีเรามีสติสามีก็เป็นสมบัติของเราตลอดเวลาภรรยาเรามีสติภรรยาคนนั้นก็เป็นสมบัติของเราตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายบุคคลที่มีสตินี่แหละสามีภรรยามีสติจึงอยู่กันจนแก่เท่าชราสติจะสร้างความไว้ใจเชื่อใจสติจะทำให้เรานั้นอยู่อย่างมีความสุขการเป็นสามีภรรยานี่แหละลูกที่ขาดสติในลูกที่ขาดสตินั้นจะเป็นผู้ทำลายความรู้สึกเป็นผู้ทำลายความปรารถนาดีของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละพวกเราทั้งหลายสามีขาดสติภรรยาขาดสติก็จะทำลายความรู้สึกการเป็นสามีการเป็นภรรยาจงทำให้สามีภรรยาคู่นั้นอยู่กันไม่ได้จะเกิดคำว่าหย่าร้างกันไปในที่สุดก็เพราะขาดสติเมื่อขาดสติมันจะเป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ในพวกเราทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์เมื่อเราขาดสติแล้วมีแต่คำว่าโกหกหลอกลวงปกปิดปิดบังนี่แหละพวกเราทั้งหลายถ้าเรามีสติจะมีคำว่าเข้มแข็งมั่นคงเดี๋ยวมันมีคำว่าเข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยมันจะตรงข้ามกันเพราะเราขาดสติจะถ้าอ่อนแอหวั่นไหวจึงทำให้หลงทางหลงผิดได้ง่ายดังมีชายหญิงเวลานี้ยังไม่ยอมเข้าบ้านยังกินเที่ยวเล่นสามีก็ไม่รู้ค่าภรรยาก็ไม่มีค่าเรียกว่าสามีภรรยาบางคนยังไม่มีไม่ให้ค่าสามีภรรยาตนเองจะกินก็กินไม่แคร์ความรู้สึกสามีตนเอง
ที่ยวทั้งคืนเนี่ยเช้าเวลานี้ตีห้ายังไม่เข้าบ้านก็ยังมีอีกเนี่ยชายก็เป็นเช่นนั้นหญิงก็เป็นเช่นนั้นถ้าขาดสติแล้วจะเป็นคนหลงทางเมื่อหลงทางไม่มีแต่กว่าทำลายชีวิตทำลายอนาคตตนเองทำลายครอบครัวของตนเองทำลายชีวิตลูกของตนเองดังผู้เป็นผู้ชายหัวหน้าครอบครัวขาดสติก็กินเที่ยวเล่นในขับในบาร์ร้านอาหารคาราโอเกะสนุกการพนันเนี่ยจนถึงที่สุดพ่อที่ขาดสติก็ทำลายชีวิตอนาคตลูกของตนทำลายชีวิตอนาคตลูกของตนพ่อแม่ไม่แตกแยกหย่าร้างลูกก็ไม่มีที่พึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้ง

ทุกข์เราได้พระพุทธเจ้าไม่สามารถแก้ความทุกข์เราได้พระพุทธเจ้าพ่อแม่ของเราทำให้เราคลายทุกข์ได้เหมือนเรามาอยู่ใกล้แม่ได้คลายทุกข์ได้ตอนที่เรามีความสุขไปอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ก็ทวีคูณขึ้นทวีคูณก็คือความสุขมันเพิ่มขึ้นอีก10เท่า20เท่าตัวนี่พอความสุขมันทำให้มีพลังตั้งแต่จะออกจากบ้านไปซื้ออาหารหมูก็ดีไก่ก็ดีผักก็ดีคิดว่าเราจะกลับไปหาเยี่ยมแม่จะไปทำอาหารให้แม่กินเนี่ยเห็นไหมลูกที่มีสติก็จะเป็นแบบนี้แหละตั้งใจแล้วว่าจะออกจากบ้านไปซื้อหมูซื้อไก่ซื้อผักจะไปปรุงอาหารให้พ่อให้แม่ได้กินลูกที่มีสติจะเป็นเช่นนี้แต่พวกเราทั้งหลายลูกที่ขาดสติไม่ได้คิดที่จะหุงข้าวปลาอาหารให้ลูกให้พ่อให้แม่ได้กิน

0: Freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FMหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
5: ทำดี
4: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่

0: ความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
1: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
0: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
1: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
0: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ้อมด้วยศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
2: วันนี้เชิญติดตามเรื่องราวในพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องติปัลลตะมิขชาดกแม่เนื้อเจ้าปัญญาเรื่องมีอยู่ว่าสมัยพระเจ้ามคธพระองค์หนึ่งครองราชสมบัติอยู่ในแคว้นมคธในชมพูทวีปตอนนั้นพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเกิดเป็นสัตว์พวกเนื้ออาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งวันหนึ่งแม่เนื้อที่เป็นน้องสาวได้นำลูกไปฝากเรียนวิชามารยากับพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพี่ชายได้เอาไว้ใช้อำพรางตัวในยามเผชิญหน้ากับพรานหรือผู้ร้ายพระโพธิสัตว์จึงตอบว่าอีก3วันให้เจ้ามาเรียนวิชากับลุงได้ครั้นถึงกำหนดหลานได้มาศึกษาวิชามารยากับลุงวิชามารยามีหลักอยู่6อย่างด้วยกันคือ 1. การเหยียด4เท้านอนตะแคง 2. ใช้กีบเท้าตะกุยหญ้าและดินร่วน 3. ทำลิ้นห้อย 4. ทำให้ท้องพอง 5. ปล่อยอุจจาระปัสสาวะเรียราดและ 6. การกลั้นลมหายใจเมื่อได้เรียนจบแล้วหลานก็ลาจากลุงไปวันหนึ่งลูกเนื้อได้ท่องเที่ยวป่าเขาตามประสาเด็กซุกซนแล้วเดินไปติดบ่วงของนายพรานจึงร้องเสียงดังลั่นด้วยความตกใจบรรดาเนื้อก็พากันไปบอกแม่เนื้อว่าลูกชายเจ้าติดบ่วงนายพรานรู้หรือยังไม่รีบไปช่วยลูกอีกล่ะมัวทำอะไรอยู่แม่เนื้อก็ยังไม่ไปช่วยลูกเพราะคิดว่าวิชาจากลุงคงทำให้ลูกเอาตัวรอดได้สำหรับลูกเนื้อเมื่อติดบ่วงก็ไม่ได้คิดดิ้นรนอะไรแต่ตั้งสติเอาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ทันทีครั้นเย็นเมื่อพลานมาดูบ่วงสัตว์ก็เห็นว่าเนื้อนอนท้องป่องมีแมลงวันตอมแสดงอาการให้เห็นว่าน่าจะเน่าตายตั้งแต่เช้าจึงดึงเชือกออกเพื่อจะนำมีดมาแล่เอาเนื้อดีๆไปจึงเดินไปเก็บใบไม้มารองเนื้อทันใดนั้นเมื่อลูกเนื้อสบโอกาสเหมาะที่จะหนีจึงยันขาขึ้นแล้วก็วิ่งหนีไปโดยเร็วคุณผู้ฟังคะธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาต่างๆเราทุกคนควรมีสติใช้สติแก้ปัญหาต่างๆดังพุทธศาสนาสุภาษิตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว

ชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนม์เป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

ั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอนำความจริงที่มาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสสอนไว้ในเรื่องฤกษ์งามยามดีความว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ขอโอกาสพระอาจารย์นะคะแล้วก็ไอเยเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านนะคะวันนี้จะมาอ่านพระสูตรพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวรวรรคเล่มที่17ข้อที่53มัชฌิมปัณณาสอุปปยวรรคหมวดว่าด้วยความเข้าถึงอุปปยสูตรว่าด้วยความเข้าถึงเรื่องเกิดที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเข้าถึงในที่นี้หมายถึงเข้าถึงขันธ์ 5ด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิไม่ใช่ความหลุดพ้นความไม่เข้าถึงเป็นความหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงสัญญาเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้ง เข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัติหรือความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารภิกษุทั้งหลายถ้าความกำหนัดในรูปธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีถ้าความกำหนัดในเวทนาธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในสัญญาธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความราคะได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณไม่มีถ้าราคะในสังขารธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้เพราะละราคะได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีถ้าราคะในวิญญาณธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความราคะได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแต่งในที่นี้ไม่ปรุงแต่งปฏิสนธิหลุดพ้นได้เพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่พรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอุปยสูตรที่หนึ่งจบพระสูตรที่สองพีชสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพืชข้อที่54เรื่องเกิดที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพืชห้าชนิดนี้คือ 1. พืชเกิดจากเงา 2. พืชเกิดจากลำต้น 3. พืชเกิดจากตา 4. พืชเกิดจากยอด 5. พืชเกิดจากเมล็ดภิกษุทั้งหลายก็พืชห้าชนิดนี้ไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดทำลายมีแก่นสารถูกเก็บไว้อย่างดีแต่ไม่มีดินไม่มีน้ำพืชห้าชนิดนี้พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็พืชห้าชนิดนี้ไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดทำลายมีแก่นสารถูกเก็บไว้อย่างดีและมีดินมีน้ำพืชห้าชนิดนี้พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณถีติสี่เหมือนปฐวีธาตุพึงเห็นความราคะด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเหมือนอาโปธาตุพึงเห็นวิญญาณพร้อมด้วยอาหารเหมือนพืชห้าชนิดวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเมื่อเข้าถึงสัญญาเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเมื่อเข้าถึงสังขารเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัติหรือความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารภิกษุทั้งหลายถ้าความราคะในรูปธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในเวทนาธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความเพราะละราคะได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในสัญญาธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณไม่มีภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในสังขารธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีถ้าราคะในวิญญาณธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแต่งปฏิสนธิหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำอื่นมิได้มีไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพีชาสูตรที่สองจบ
3: อะไรเปรียบเหมือนพืชห้าอย่างวิญญาณพร้อมด้วยอาหารอาหารของวิญญาณคืออะไรนามะรูปะนามะมีอะไรบ้างเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการคำว่านามะในที่นี้หมายถึงนามะรูปะที่เป็นอาหารของวิญญาณและไม่ใช่ถึงหมายถึงนามทั้งหมดนามทั้งหมดก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเนี่ยเป็นนามหมดนิพพานเป็นนามธรรมไหมแต่ไม่ใช่นามที่เป็นอาหารของวิญญาณความโกรธเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมทำไมมันถึงเป็นนามธรรมคำว่านามแปลว่าอะไรนามแปลว่าอะไรใครคิดว่าตัวเองไม่ค่อยเข้าใจนามแปลว่าอะไรไม่ค่อยเข้าใจยกมือขึ้นนามะแปลว่าชื่อและชื่อเนี่ยเลยทำให้รู้จักแค่นั้นเองชื่อเนี่ยทำให้รู้ไหมสมมติอาจารย์พูดชื่อขึ้นมานะมะม่วงเนี่ยพอเรียกชื่อมันปั๊บเราก็นึกภาพออกแบบรู้จักอย่างเงี้ยเพราะนั้นชื่อทำให้รู้จักก้อนหินภิกษุณีวรทินนาเนี่ยรู้จักเลยว่ามันคนนี้ไม่ใช่คนอื่นเพราะนั้นนามะทำให้รู้ขึ้นมาเข้าใจหรือยังเพราะนั้นนามะเนี่ยถ้าถามว่านามคืออะไรอาจารย์ นามเหรอถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าชื่อมันไม่เข้าใจอาจารย์ก็หมายความว่าพอพูดชื่ออะไรมาก็ทำให้เรารู้สิ่งนั้นไงทำให้รู้สิ่งนั้นว่าคืออะไรเพราะรู้ได้ด้วยเพราะอะไรก็เพราะชื่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวเธอเข้าไปในห้องแล้วนะเธอเข้าไปในห้องเบอร์สี่เนี่ยพอพูดเบอร์สี่เนี่ยมันรู้มันมีชื่อว่าเบอร์สี่เดี๋ยวเธอไปห้องเบอร์สี่นะเข้าไปเสร็จนะไปดูที่โต๊ะดำอย่างเงี้ยมันมีชื่อขึ้นมาว่าโต๊ะดำเนี่ยมันก็นึกอ๋อโต๊ะดำแล้วก็เปิดลิ้นชักลิ้นชักก็เป็นชื่อก็ทำให้รู้ว่าเปิดลิ้นชักแล้วหยิบสายไฟเอาเป็นชื่อสายไฟสีแดงอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังคือชื่อต่างๆเนี่ยทำให้รู้อะไรเป็นอะไรขึ้นมาเข้าใจไหมนามะแปลว่าชื่อเท่านั้นเองเอาต่อไปทีนี้สิ่งที่มันมีหน้าที่รู้ได้สิ่งที่มันไม่หน้าที่มันรู้ได้เนี่ยด้วยตัวมันเองเลยคือวิญญาณมันก็เลยเป็นนามะเพราะมันสามารถรู้ได้เข้าใจหรือยังแบบนี้ชัดเจนไหมเวทนามันรู้ด้วยตัวมันเองเลยคือมันรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยมันก็เลยเป็นนามะสัญญามันก็รู้ด้วยตัวมันเองเลยพอมันถึงเวลาทำงานปั๊บมันรู้จำรูปร่างจำสีสันจำกลิ่นจำเสียงเนี่ยมันก็เลยเป็นนามะทีนี้เอาเวทนากับสัญญามาปรุงมายำจุกก็เลยรู้คิดชั่วคิดโกรธรู้คิดมีความรู้มีปัญญาอะไรขึ้นมาเนี่ยพวกนี้ก็เลยเป็นนามะอีกเพราะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยเป็นนามะคือมันมีความสามารถในการที่มันไปรู้ของมันได้เองเลยมันก็เลยเป็นนามะเหมือนกันเพราะนามะนี่มันทำให้รู้หรือมันไปรู้ตัวไหนที่เป็นตัวนามะก็คือตัวนั้นเป็นตัวรู้ได้เองแต่รูปไม่เป็นนามะเพราะรูปรู้ที่ตัวมันเองไม่ได้ชัดไม่ชัดเข้าใจหรือยังในหนังสือเขาแปลว่าน้อมไปรู้อารมณ์จริงๆนามะแปลว่าชื่อเข้าใจไหมชื่อมันทำไมอ่ะชื่อมันก็ทำให้รู้แล้วเวทนาสัญญาล่ะคะมันรู้ได้เลยมันก็เลยเป็นนามะรูปธรรมรู้ไม่ได้เลยไม่เป็นนามะเข้าใจหรือยังชัดไม่ชัดทีนี้นิพพานเป็นนามะไหมเอาละทีนี้นิพพานเป็นนามะแต่นิพพานไม่รู้ด้วยตัวเองแต่นิพพานเป็นนามะประเภทถูกรู้เข้าใจไหมเช่นโทสะเป็นนามะไหมเป็นนามะซึ่งรู้เลยโทสะเนี่ยคือตัวสังขารเนี่ยรู้เลยโทสะแต่ก็เป็นโทสะเป็นตัวรู้ที่ถูกรู้โดยวิญญาณได้ไหมเข้าใจหรือยังเพราะนั้นโทสะเนี่ยเป็นทั้งตัวที่มันปรุงรู้โกรธของมันแล้วก็มีวิญญาณมารู้โกรธมันก็เลยมีโทสะจิตเนี่ยมีสองคำเห็นไหมโทสะจิตต่อไปนิพพานเนี่ยคืออะไรคือความไม่โลภคือความไม่โกรธคือความไม่หลงนะสิ้นโลภแล้วสิ้นโกรธแล้วสิ้นหลงแล้วนี่คือนิพพานซึ่งถูกรู้โดยวิญญาณเข้าใจไหมถูกรู้โดยใจเข้าใจไหมไม่ได้ถูกรู้โดยตาโดยหูโดยจมูกโดยลิ้นโดยกายแต่ถูกรู้โดยวิญญาณทางใจเพราะนั้นนิพพานก็เลยเป็นนามะเป็นนามแต่เป็นนามชนิดที่ไม่ได้รู้อะไรแต่มันถูกรู้อีกทีหนึ่งเพราะนั้นนามะมีอะไรบ้าง 1.
4: เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
3: 4ตัวนี้ไปรู้แต่อีกอันนึงคือนิพพานแต่นิพพานเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ทางจิตอีกทีหนึ่งทางใจทีนี้คนที่รู้จักนามธรรมรูปธรรมเนี่ยก็ต้องปฏิบัติต้องเคยปฏิบัติเคยตามดูตามเห็นว่าอ๋อรูปธรรมคืออะไรนามธรรมคืออะไรรูปเป็นสิ่งที่มันไม่รู้อะไรแต่มันถูกรู้อีกทีหนึ่งเช่นแสงสีทางตาก็ถูกรู้โดยอะไร
4: ถูกรู้โดยจักขุวิญญาณ
3: โดยจักขุวิญญาณต่อไป
4: เสียงรู้ได้ด้วยโสตวิญญาณกลิ่นรู้ได้ด้วยคานะวิญญาณรสรู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณโผฏฐัพพะรู้ได้ด้วยกายะวิญญาณธ รรมารมณ์รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณ
3: รูปธรรมที่ถูกรู้โดยวิญญาณเนี่ยก็จะมีสีทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวทางกายเนี่ยต่อไปเนี่ยวันนี้ปฏิบัติธรรมก็คือจะทำงานจะเหยียดจะงอจะเดินก็ใส่ใจรูปธรรมใส่ใจเย็นร้อนอ่อนแข็งที่รู้ก็อ๋อนี่รูปนะอ๋อนี่รูปนะอ๋อนี่รูปแล้วก็สอนตัวเองว่ารูปอะไรเข้าใจไหมให้สอนตัวเองไปด้วยว่านี่รูปอะไรอันนี้เสียงอ๋อเสียงเป็นรูปก็เรียนรู้การเรียนในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันสนุกมันไม่ต้องซ้ำซากเรียนอยู่ในห้องเรียนแต่มันเรียนในชีวิตจริงเนี่ยมือสัมผัสน้ำเย็นหรือจับไม้กวาดแข็งๆกวาดไปก็อ๋อเนี่ยดินจับดินเนี่ยดินจับดินแข็งๆแล้วก็ไหวเอ้ามันไหวได้ยังไงเนี่ยโอ้อ๋อเพราะมันมีลมก็ดูมันเขาเรียกว่าเรียนจากของจริงที่มีอยู่ลมอ่ะแล้วมันเคลื่อนไหวได้ไงเนี่ยอ๋อมันเป็นจิตตชรูปคือมันมีรูปที่ตั้งใจจะทำจะเคลื่อนจะไหวเนี่ยมันก็เป็นรูปที่เกิดจากจิตแล้วก็รูปที่เกิดจากอุณหภูมิเนี่ยมันยังมีอุณหภูมิพอเหมาะมันก็เคลื่อนไหวได้แต่ถ้ามันเย็นจนแข็งมันเคลื่อนไม่ออกอย่างเงี้ยนะเกิดจากอาหารอ๋อมันมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่อาหารราชรูปหล่อเลี้ยงอยู่มันก็เคลื่อนไหวได้มันเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารเนี่ยนะดูรูปก็ใส่ใจดูไปเนี่ยจิตก็จะหลุดพ้นจากความโมหะคือความไม่รู้จริงต้องใส่ใจเรียนนะแต่ไม่ใช่เรียนแบบท่องอย่างเดียวแต่เรียนแบบเรียนจากชีวิตจริงเนี่ยแล้วสนุกคือจิตมันหลุดจากความโลภจิตมันหลุดจากความโกรธแล้วก็จิตมันหลุดจากความโง่เขลาความโง่เขลานี่มันไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์เนี่ยมันเฝ้าดูจิตจิตที่มีสติรู้อยู่เห็นความเคลื่อนไหวอะไรไปมันก็เห็นถึงความที่มันเกิดแล้วดับไปเดี๋ยวก็ไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโอ้ตอนนี้มันไม่มีตัณหาเลยเนี่ยก็ให้มีปราโมทย์มีปิติที่มีสติอย่างนี้แล้วตัณหาไม่อาศัยเกิดสติที่ฝึกนี่นะเพียงเพื่อไม่ให้ตัณหามันมาอาศัยเกิดเท่านั้นเองอย่างเงี้ยแค่นี้แหละไม่มีอะไรเพราะถ้าไม่มีสตินะเผลอตัณหามันก็มาอาศัยเกิดทีนี้ถ้าตัณหาเล็กๆน้อยๆสติระลึกรู้ก็ละได้แต่ถ้าเป็นตัณหาแบบรุนแรงเนี่ยหรือตัณหาซ้ำซากตัณหาอย่างเคยชินเนี่ยมันก็น่ากลัวเข้าใจไหมอย่างเช่นเราเห็นชาวบ้านอ้วนเนี่ยเพราะอะไรมันเคยชินกับการกินมันมีตัณหาในเรื่องกินซ้ำซากพอถึงเวลามันก็คว้ากินถึงเวลามันก็คว้ากินมันอยากกินอ่ะอยากกินมันก็กินมันอยากกินมันก็กินเขาไปส่องกระจกมันก็โอ๊ยทำไมอ้วนอย่างนี้พอถึงเวลาโอ๊ยจะไม่กินละจะไม่กินละแต่พอเห็นก็ตัณหาก็เกิดอีกอยากกินก็เป็นความเคยชินก็กินอีกเนี่ยเราจะเห็นโทษของตัณหาใช่ไหมตัณหาน้อยก็ทุกน้อยตัณหากลางก็ทุกกลางตัณหามากก็ทุกมากเด็กที่ถูกตามใจให้สนองตัณหาบ่อยๆเนี่ยแล้วเขามีตัณหามากๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นเขาทุกข์หนักทุกข์อย่างรวดเร็วอย่างเช่นลูกคนรวยมากๆเนี่ยแล้วก็อยากกินมันอยากกินกล้วยแขกมันอยากกินกล้วยทอดพอดีมันก็ไอก้องก้องเนี่ยพอมันตื่นมาแม่จะกินกล้วยแขกแม่มันก็บอกไม่ต้องกินแล้วลูกกำลังไอมันก็ขึ้นมาเนี่ยเราก็โอ้โหเห็นเลยไหมเห็นว่าอีนางนี่นี่มันเคยถูกสนองตัณหาพอมันมีตัณหาปุ๊บมันต้องได้ดังใจแล้วพอไม่ได้เนี่ยมันทุกข์อย่างสุดขีดให้เห็นแล้วเราก็โอ้รุนแรงเลยร้องแล้วแม่มันก็กินซะลูกพอเราเห็นเราก็สังเวชไหมตายแม่มันไม่ฝึกลูกมันตายเป็นคนจะเอาอะไรต้องให้ได้ถ้าไม่ได้ร้องกรีดเนี่ยอันที่เราไปดูลูกเศรษฐีปานกลางตื่นเช้ามาไอ้กงเหมือนกันแม่จะกินกล้วยแขกแม่ก็บอกไอ้อย่างงี้กินอีกแต่เด็กคนนี้ไม่ได้ถูกตามใจมากเขาก็แค่แบบนึกออกไหมก็แสดงออกแบบเดินกระทืบตีนบ้างแบบ อะไรอย่างเงี้ยนี่แม่ก็แบบเออมันก็แบบนึกด่าแม่มันในใจดุเป็นบ้าเลยแต่ก็ก็ทุกแต่ไม่ทุกถึงขั้นร้องไห้ไม่ถึงขั้นอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะผลบุญมันมีปานกลางมันก็เลยปรุงแต่งบาปได้ปานกลางเด็กอีกคนหนึ่งยากจนไอ้กงมาแล้วก็จะกินกล้วยแขกแม่มันก็ไอ้จะตายอยู่อย่างนี้จะมากินกล้วยแขกมันบ้าหรือไงเนี่ยก็หยุดเลยแล้วแม่ก็สอนทำอะไรรู้จะคิดมั่งนะเธอไอ้จะตายอยู่แล้วมันทุกข์ไหมลูกไอ้เนี่ยทุกข์ไหมทุกข์ค่ะตอนแรกไม่ตอบไอ้เนี่ยมันทุกข์ไหมยังทุกข์อยู่มันทุกข์ที่มันไม่ใช่ทุกข์ไม่ได้กินกล้วยแขกมันทุกข์ที่แม่มันด่ามันก็หน้างอแม่ก็ได้เอ้าแม่ถามทำไมไม่ตอบลูกไม่มีมารยาทเราเนี่ยเกิดมาชาตินี้ก็จนอยู่แล้วแล้วก็เกิดในตระกูลต่ำอีกยิ่งจะมาฝึกทำกรรมชั่วอีกฮะมันจะรับผลของกรรมชั่วไปถึงไหนผู้ใหญ่พูดด้วยต้องพูดนะจำไว้นะเนี่ยคุณนายมาฟ้องฉันเมื่อวานเนี่ยฉันเพิ่งเห็นกับตาเนี่ยคุณนายเขาบอกว่าไม่อยากจะส่งเธอเรียนแล้วเนี่ยเขาบอกเธอเป็นคนไม่มีมารยาทถามอะไรเนี่ยมีอารมณ์ดีก็ตอบอารมณ์ไม่ดีไม่ตอบจำไว้นะผู้ใหญ่ถามต้องตอบแล้วเดี๋ยวถ้าเขาเลิกส่งเธอเรียนนะเธอก็ไม่ได้เรียนเลยนะเธอก็เห็นอยู่ลำพังแม่เนี่ยไม่มีทางจะส่งแกเรียนหรอกไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนี้เวลาผู้ใหญ่พูดเนี่ยโดนสอนไปหมดเลยตัณหาถูกตบซ้ายตบขวาเข้าใจไหมคือไม่มีทางสนองตัณหาเด็กคนนี้โชคดีถูกดัดสันดานตั้งแต่เด็กแต่เด็กที่ถูกตามใจให้สนองตัณหาเนี่ยมันเป็นเด็กโชคร้ายเขาเรียกเป็นเด็กมีบุญแล้วก็เสวยผลบุญด้วยโมหะด้วยโลภะด้วยโทสะเป็นไงกิเลสก็เติบโตเพิ่มพูนวิญญาณก็งอกงามตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะคือวิญญาณก็ตั้งอยู่กับอารมณ์นั่นน่ะวิญญาณก็เสวยโทมนัสเวทนาก็ตั้งอยู่ตรงโทมนัสเวทนาแล้วร้องร้องร้องทำไม่ได้กูไม่หยุดแล้วพอเขาตามใจกินก็เสวยสุขเวทนาจิตก็ไปตั้งอยู่กับสุขนั้นแล้วก็หัวเราะได้กินแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะนั้นความเจริญงอกงามของวิญญาณเนี่ยในที่นี้เนี่ยเขาวงเล็บแปลว่าปฏิสนธิวิญญาณไม่ต้องหรอกเข้าใจไหมไม่ต้องไปปฏิสนธิที่ไหนหรอกมันงอกงามในแต่ละวันเนี่ยแล้วสร้างภพสร้างชาติรอไว้มากมายเนี่ยเข้าใจไหมเจ็ดชาติเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่น่าเบื่อและเป็นสิ่งที่ควรรู้แจ้งเห็นจริงว่าเฮ้ยอีนางตัณหาเองจะเกิดเองก็ดับพร้อมจิตละโว้ยไม่เห็นจะมีอิทธิพลอะไรไม่เห็นน่ากลัวเลยใช่ไหมนี่คือเห็นความดับสนิทของตัณหาเพราะความดับสนิทแห่งวิญญาณเข้าใจไหมจิตเกิดและจิตแตกดับหมดเลยเพราะนั้นตัณหาก็ดับสนิทไปด้วยไม่ต้องกลัวมันตัณหาในอดีตไม่มีตัณหาในอนาคตไม่เกิดอย่าทำให้เกิด
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
5: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร

0: อยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
1: ๆฟังแต่ธรรมดี
0: ๆมันนำมาใส่ใจ
1: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
0: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
1: ตนก็ไร้ที่พึ่ง
0: คิดชั่ว
1: ต้องหมั่นคิดดีบ่อยๆเท่านั้น
0: ถ้าไม่อยากพูดชั่วต้องหมั่นพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
0: ต้องหมั่นทำดีบ่อยๆเท่านั้นจะคิดดีพูดดีทำดีได
1: ้ต้องหมั่นรับรู้ดี
0: ๆต้องหมั่นอยู่ในถิ่นที่ดีต้องหมั่นคบคนดี
1: ต้องหมั่นฟังธรรมดีๆหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าศีลนั่นแหละเป็นสิ่งดีงามศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำความสำเร็จมาให้จนชราวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: เร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
3: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นนักแบดมินตันของไทยต่างเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางวันที่28กรกฎาคมเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปณท้องสนามหลวงจากนั้นในเวลา 8:00 นจะมีพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามถวายสัตยปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จน